0: หวังยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเป็นการมาเพื่อจะครบรอบ25ปีของสนธิสัญญาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความมีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ขอแพ้จีนกับรัสเซียครับครบรอบ25ปีตั้งแต่ปี2001ซึ่งในสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีการพูดถึงความร่วมมือด้านชายแดนเศรษฐกิจพลังงานนะครับโลกหลายขั้วเราพอจะสังเกตหรือตั้งเป็นประเด็นในเรื่องของภาพรวมของ3ผู้นำที่เขาพบกันเนี่ยหลักๆโดยภาพรวมในการทักทายคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ต่อประธานาธิบดีสีนี่นะครับมีลักษณะเป็นทางการแต่ว่ากับประธานาธิบดีสีกับปูตินเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อนบ้านกันมากกว่า
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็คือว่าการพบกันของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่มีถ้อยแถลงร่วมแต่ว่ากับประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับมีถ้อยแถลงร่วมกัน
2: ครับผมได้พูดถึงถ้อยแถลงไปแล้วครับ
0: ครับขอบคุณครับถ้าสรุปเป็นภาพรวมๆเนี่ยว่าทั้งสามประเทศนี้เขาต้องการอะไรในการเจอกันรอบนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกังวลมากๆเรื่องของไต้หวันที่บอกโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อสุกที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐก็ต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยช่วยเรื่องของเจรจากับอิหร่านที่ตึงเครียดกันอยู่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนปูตินเนี่ยแม้จะพูดถึงตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าและบลาบลาบลาแต่สิ่งที่ปูตินต้องการรอบนี้ก็คือการมาคุยเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนผ่านทางท่อก๊าซที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ขณะนี้ก็คือท่อก๊าซที่เราเรียกว่าไซบีเรีย power of Siberia 2นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัก3ประเด็นที่แต่ละประเทศใน3ประเทศนี้กังวลเรื่องอะไรนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้ท่านได้เห็นว่าความคุ้นเคยของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเป็นแบบไหนปูตินเนี่ยนะครับเรียกประธานาธิบดีสีรอบนี้นะครับพอเจอกันว่าเพื่อนรักของผม My dear friend สีจิ้นผิงเรียกปูตินว่าเพื่อนเก่าของผม
2: ครับ
0: My own friend นี่คือความสนิททักทายกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปแล้วความเป็นเพื่อน
2: Oh sweet
0: ใช่ครับแต่โดนัลด์ทรัมป์เวลาเรียกท่านประธานาธิบดีสีก็จะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใจเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพมากเป็นผู้นำที่มีความแข็งแกร่งนะครับส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์แบบเป็นทางแบบเป็นเพื่อนเหมือนกับเรียกท่านปูตินนะครับ ความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็จีนเนี่ยเป็นแบบมิตรภาพไร้พรมแดนซึ่งคำพูดนี้สองท่านผู้นำสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022นะครับอันนี้โดยภาพรวมคร่าวๆกลับมาที่เรื่องของการค้าสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการค้าซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่พิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยมหาศาลมากที่สุดในโลกต้องบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีคนเดียวของสหรัฐอเมริกาในรอบ20ปีนะจะตึงเครียดโดยการขึ้นภาษีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวที่ทำให้ดุลการค้าของ
2: ครับ
0: จีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงคือก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาในดุลการค้าของสหรัฐที่ขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่มากกว่า400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่า400,000ทรัมป์หนึ่งเนี่ยทำให้ลดการขาดดุลการค้าเหลือสัก300,000จาก400,000กว่าเหลือ300,000อันนี้ทรัมป์หนึ่งพอทรัมป์สองก็คือปัจจุบันเนี่ยอดีตประธานาธิบดีไบเดนก็ทำให้ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น400,000อีกการทำสองเนี่ยล่าสุดเนี่ย2025เนี่ยทำให้ดุลการค้าขาดดุลลดลงกับประเทศจีนเนี่ยหายไปถึง 50% จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่สามารถทำให้ดุลการค้ากับประเทศจีนลดลงได้นะยังไม่มีในรอบ20ปี สิ่งที่สินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยประเด็นนี้ผมไปเรียนท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอากาศยานและชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พลาสติกอันนี้5สินค้าหลักที่สหรัฐส่งไปประเทศจีนและสิ่งที่สินค้าที่ประเทศจีนส่งไปสหรัฐหรือก็คือสินค้าที่สหรัฐนำเข้ามาจากประเทศจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันสหรัฐส่งไปจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งมาสหรัฐก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งไปเป็นอันดับ2ก็เครื่องจักรของเล่นพลาสติกเฟอร์นิเจอร์ยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เหล็กเคมีภัณฑ์เราเห็นได้ว่าสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและสินค้าจีนส่งมาสหรัฐอเมริกาอันดับ1ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นแบบไหน
2: มันต่างกันยังไง
0: ต่างกันยังไงสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและจีนส่งมาสหรัฐที่เป็นเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสินค้าของสหรัฐที่ส่งไปจีนจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงมูลค่าสูงและก็ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมของประเทศจีนแต่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงแต่มาขายกับคนสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่สินค้าหลักที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐส่งไปจีนจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมแต่สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นก็คือไปผู้บริโภคโดยตรงบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ส่งออกไปหลักในกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นบริษัท Nvidia Intel
2: ครับ
0: ส่วนของจีนที่ส่งมาสหรัฐก็จะเป็น Foxconn แต่นี่ Foxconn เนี่ยเป็นของไต้หวันนะที่มาลงทุนในประเทศจีน Lenovo BYD อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนะอันนั้นเป็นภาพของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศจีนภาพของการค้าการขายของจีนกับรัสเซียรัสเซียได้ดุลการค้ากับประเทศจีนต่างกันนะครับแต่มูลค่านี่มันอาจจะมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือทั้งส่งออกนำเข้ามันอาจไม่ใช่มาอาจจะก็คือมันสหรัฐอเมริกามากกว่าแต่ของรัสเซียกับจีนนี่น้อยกว่าแต่จีนขาดดุลการค้ากับรัสเซียเป็นเพราะว่าจีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากเพราะนั้นมูลค่าของการซื้อก็เลยต้องนำเข้าจากรัสเซียเยอะมากกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติส่วนสินค้าที่จีนส่งไปรัสเซียก็จะเป็นทุกประเภททุกชนิดสินค้าท
2: ั้
0: งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับอันนั้นเป็นภาพรวมโอเคแล้วประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยหลังจากพบกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมีถ้อยแถลงอะไรซึ่งถ้อยแถลงเนี่ยสองประเทศนี้มีถ้อยแถลงร่วมกันแต่กับรัฐสหรัฐอเมริกาไม่มีถ้อยแถลงถ้อยแถลงเรียกว่าโลกหลายขั้วอำนาจและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งโลกหลายขั้วอำนาจก็หมายถึงว่าสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยประกาศสนับสนุนโลกหลายขั้วอำนาจไม่สนับสนุนและก็คัดค้านระเบียบโลกที่สหรัฐครอบงำ นอกจากนั้นในถ้อยแถลงร่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือกันประมาณสัก40ฉบับและการลดใช้ดอลลาร์และก็มีการพูดถึง Power of Siberia 2และก็มีการพูดถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการใช้โกลเด้นโดมนี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ทั้งสองประเทศไม่เห็นด้วยมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงตะวันออกกลางแต่รอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วที่ก็พบกันเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงตะวันออกกลางเพราะยังไม่มีปัญหา

0: ปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของยูเครนรอบนี้ยังไม่มีการประนามรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนไม่ถึงจีนนะครับครับผมนะโอเคกลับมาที่ เป็นประเด็นที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าประเด็นรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปูตินพกสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับจีนก็คือเรื่องของการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประเทศจีนกับรัสเซียในมีชายแดนติดกันประมาณสัก 4,000 กิโลและเขาก็มีท่อก๊าซที่ขายให้กับประเทศจีนท่อก๊าซแรกเนี่ยเป็นท่อก๊าซที่เรียกว่า Power of Siberia ซึ่งขายกันอยู่แล้วผ่านทางท่อส่งมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนก็คือผ่านมาทางมณฑลไหหลงเจียงเข้ามาซึ่งก็กระจายไปยังประเทศจีนฝั่งตะวันออกแต่สิ่งที่เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนยุเรปยุโรปไม่ใช่ยุเรปยุโรป
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียผู้ซื้อรายใหญ่ของก๊าซรัสเซียเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปขายให้เยอรมันขายให้กับยุโรปตะวันออกเขาไม่ซื้อเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนเพราะนั้นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียก็เลยต้องการขายกับประเทศจีนโดยการสร้างท่อก๊าซใหม่ที่ชื่อว่า Power of Siberia 2 Power of Siberia 2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยการส่งก๊าซไปขายให้ประเทศจีนเนี่ยส่งไปฝั่งจีนตะวันออกนะครับผ่านทางมณฑลไหหลงเจียงไปแล้วแต่ท่อก๊าซไซบีเรีย2เนี่ยรัสเซียต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศจีนผ่านทางมองโกเลียแต่ข้อสรุปนี้ 7:15 นาทีครับ
1: ครับ
2: นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์อัดเรื่องของการเยือนนะคะของทรัมป์และปูตินไปจีนค่ะ
0: ครับเชิญครับขอบคุณมากครับดร.ครับก็นอกจากเป็นเรื่องของการที่จะขายก๊าซธรรมชาติของรัสเซียให้กับประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอีกหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรัสเซียต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนมากมายในหลายๆเรื่องครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวิจัยนะครับในโรงเรียนของรัสเซียแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัสเซียเนี่ยมากกว่า400แห่งนั้น ที่เปิดหลักสูตรในการเรียนภาษาจีนนะครับในการเรียนภาษาจีนประเด็นส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นไม่มีข้อสรุปอะไรเลยสิ่งที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาพูดว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำจีนไม่ได้พูดเลยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นถั่วเหลืองเนื้อสัตว์ข้าวฟ่างจีนไม่ได้พูดเลย
1: ครับ
0: เรื่องของอิหร่านจีนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบกลับไปกับสหรัฐว่าก็สหรัฐเป็นคนเริ่มในสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงการที่จะมาช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในการเจรจากับอิหร่านเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่า เพราะจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าไปยุ่งกับไต้หวันสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กลับไปสหรัฐอเมริกาก็บอกประกาศชัดเจนว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราช
1: ครับอย่าไปใช่ตอนนี้ not now
0: ประกาศเอกราช
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเต๋อก็บอกไม่ได้พูดประเด็นเรื่องเอกราชแต่พูดประเด็นว่าไต้หวันยังยึดเรื่องอธิปไตยและประชาธิปไตยแต่ไม่พูดเรื่องเอกราชนะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราชนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะไปทำสงครามแบบ 15,000 กิโลเนี่ยเพื่อจะไปช่วยไต้หวันในการลบกับประเทศจีนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นความกังวลของประเทศจีนต่อประเด็นไต้หวันมากๆและสิ่งที่กลายเป็นประเด็นอยากจะให้ท่านฟังจับตามองต่อไปก็คือว่าประเด็นของการขายอาวุธให้กับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาให้กับไต้หวันมีมูลค่าประมาณสัก14,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสหรัฐไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวันการไปเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจีนก็สำทับมาว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งกับไต้หวันเพราะนั้นเรื่องของการขายอาวุธจึงกลายเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของสหรัฐอเมริกากำลังจะจับตามเราจะต้องจับตามองว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะสหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธให้กับประเทศไต้หวันขอให้กับไต้หวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยมา47ปีแล้วซึ่งจีนไม่พอใจอย่างมากประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหม่ต้องติดตามดูว่าโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่คุยกันเป็นประเด็นรองๆก็พวกของเทคโนโลยีพวก AI พวกของแร่เอิร์ธนะครับที่สหรัฐต้องการทั้งจีนต้องการสหรัฐก็ต้องการแร่หายากของประเทศจีนผมคิดว่าประเด็นนี้มันคงจะคุยกันไปอ่ะนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาซึ่งปัจจุบันสถานะของการค้าของทั้งสองประเทศก็ยังพักลบกันอยู่ซึ่งการไปพบประธานาธิบดีสีก็ไม่ได้พูดถึงการพักลบทางการค้าที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไปถึงเดือนพฤศจิกา2026ก็ยังไม่ได้ขยายออกไปเพราะฉะนั้นต้องดูว่าตั้งแต่นี้อีก 4-5 เดือนเนี่ยการค้าเทคโนโลยีแร่หายากของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยเรื่องประเด็นไต้หวันเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงผมคิดว่าสาระสำคัญหลักๆมันน่าจะอยู่เรื่องความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยพวกยิ่งประเด็นของไต้หวันก็จะเป็นประเด็นหลักที่จะไปโยงกับเรื่องการค้าการขายเรื่องการส่งออกเรื่องการขึ้นภาษีเรื่องแร่หายากเรื่อง AI หรือไม่แม้กระทั่งการบอกว่าสหรัฐจะขายตัวชิปตัว H200 ให้กับประเทศจีนเนี่ยไอ้นี่ทางจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับทางจีนก็ไม่ได้ยืนยันนะครับมีหลายอุตสาหกรรมที่ขณะนี้เนี่ยประเทศจีนนำสหรัฐไปแล้วเช่นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของรถยนต์ EV
1: ครับ
0: เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของโรบอทนะครับ
1: ฮิวแมนนอยด์นะฮะ
0: ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง AI เนี่ยสหรัฐก็จะนำเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐนำเรื่องไบโอเทคโนโลยีด้านยาด้านวิจัยอันนี้สหรัฐนำเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐนำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศก็กำลังแข่งขันกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วอาจารย์มองว่าไทยเราเองนะครับเราคือดูแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็อยู่เป็นเขาก็สามารถที่จะบาลานซ์คือในขณะที
0: ่
1: เป็นเพื่อนกับมิตรเก่ารัสเซียแต่ก็ไม่ได้ปิดทางสหรัฐ แล้วเราไทยเองเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับเราควรวางตัวยังไงหรือว่าในเมื่อจีนวางตัวแบบนี้แล้วไทยควรต้องยังไงดีครับ
0: ประเด็นที่น่าสนใจที่สีจิ้นผิงกับปูตินคุยกันคือเรื่องของโลกหลายขั้วนั้นในอนาคตก็จะมีหลายขั้วมากบทบาทของสหรัฐก็จะลดลงบทบาทของสหรัฐลดลงดอลลาร์จะมีความสำคัญลดลงไทยทำยังไงไทยก็ต้องเป็นหลายขั้ว

0: ก็จะมีบริกซ์อยู่จีนคุยกับแคนาดาอินเดียทำ FTA กับยุโรปยุโรปไล่เริ่มไล่ไปทำเร่งทำ FTA กับประเทศต่างๆในโลกเนี้ยมากขึ้นไทยควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มขั้วต่างๆทุกขั้วโดยไม่ได้ยึดอยู่กับฝั่งสองมหาอำนาจใหญ่อย่างทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกาคือโลกนี้มันแปรไปหลายขั้วไทยก็ต้องเข้าไปอยู่ทุกขั้วเพื่อจะเป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนและอีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นการครอบงำของสหรัฐอเมริกาที่มีไปอย่างยาวนานเนี่ยมันถูกอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนโดยนำจากประเทศจีนเนี่ยกับพันธมิตรต่างๆมันเริ่มขยายแผ่อิทธิพลมากขึ้นกลุ่มบริกส์ยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบริกส์เราเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของค่าเงินของเขาที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในตลาดของธนาคารของโลกต่างๆแต่กลุ่มบริกส์เริ่มขยายการค้ามากขึ้นโดยทำออกเป็นสองส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันสองก็ใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมาซื้อขายซึ่งกันและกันไทยน่าจะเข้าไปพ่วงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะก็เป็นตลาดใหญ่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกา
1: ก็น่
0: าจะเป็นตลาดสำคัญครับเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปก็คือว่าสิ่งที่ดร.เจตามดูไทยก็น่าจะเข้าไปอยู่ในหลายๆขั้วของข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนและการวางตำแหน่งภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยครับ
1: ครับก็คือเราก็ต้องไม่ทิ้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็ต้องอยู่ทั้งในรอบๆด้านอย่างที่อาจารย์บอกเนอะคือมันมัลติโพล่าเนอะมันไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไปแล้วนะฮะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะครับ
0: ก็ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝั่งที่ประเด็นผมนึกได้ว่าสิ่งมันจะเป็นคำว่าไชน่าพลัสวันก
1: ็
0: คือการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นของจีนเองแล้วก็ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในจีนเนี่ยมาประเทศไทยซึ่งตลาดหลักๆเราก็อยู่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน
1: ใช่ไชน่าพลัสวันสวมสิทธ
0: ิ์ถูกต้
2: อง
1: ซึ่งตอนสหรัฐเขาไม่ชอบมากๆ
0: ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่กังวลเหมือนกันเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มสินค้าก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่สหรัฐก็ตรวจสอบสินค้านั้นเหมือนกันที่ไปสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับ
1: ต้องระวังให้มากนะโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับท่านดร.เกตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับGood Morningอาเซียนในเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับก็วันนี้อาจจะมีฝนนะครับเป็นไปได้นะในช่วงนี้ก็พกร่มนะแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะวันนี้วันศุกร์นะครับถึงแม้ยังไม่สิ้นเดือนแต่ก็ใกล้ละ
2: คือถ้าฝนตกวันนี้นะเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในรถติดสภาพรถติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็คสภาพอากาศอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปด้วยนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนแล้วก็ PM 2.5 ในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับก่อนจากไปคุณยุทธศาสตร์ลองดูคอมเมนต์คุณฟังอีกสักหน่อยไหมครับก่อนที่เราจะไป
2: ค่ะนะคะกำอ่านคอมเมนต์คุณฟังที่ส่งเข้ามานะคะในช่วงของนายหัวอัดนะคะก็มีทักทายเข้ามาคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณประภาสนะคุณอมรีนะคะแล้วก็คุณสุมิตรนะคะคุณไฮคำนะคะที่ทักทายเข้ามานี่คือทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 ก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:30 น.สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้พบกันกับเรา2คนนะคะคุณภูเบศสุนีดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcot News FM 100.5 ค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพระอาการยังคงทรุดลงสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงติดเชื้อรุนแรงคุมไม่ได้สำนักพระราชวังแถลงฉบับที่7สำนักพระราชวังแถลงการฉบับที่7เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการทรุดลงคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นของการเมืองครับเปิดฉากตอบโต้กันอย่างเดือดครับปมพาดพิงบทบาทคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาตอบกลับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีคณะองคมนตรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ครับโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าฝ่ายค้านไร้วุฒิภาวะและขาดความรู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมกับชี้แจงครับว่าการเข้าร่วมของคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานกว่า10ปีแล้วตั้งแต่ปี2560ไม่ใช่การเข้ามาประชุมเพื่อสั่งการหรือว่าก้าวก่ายนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าเป็นการมารับทราบข้อมูลและนำประสบการณ์มาถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งขณะเดียวกันนายคริสโปตรานันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจได้ออกมาแสดงความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าการที่องค์คณะองคมนตรีเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการและให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไม่ใช่การแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยพร้อมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษครับที่นายกรัฐมนตรีและพระมหากษัตริย์มีการพบปะพูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็บานปลายครับหลังจากนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ไต่สวนและเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวพาดพิงการทำหน้าที่ขององคมนตรีโดยนายศรีสุวรรณมองว่าเข้าข่ายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคประชาชนต่อไปขณะที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาแถลงจุดยืนนะครับย้ำ3หลักการสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่เปิดทางให้เกิดการผูกขาดและต้องไม่เพิ่มอำนาจให้กับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกันนี้นายณัฐพงษ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักการทั้ง3ข้ออย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีช่องทางให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างโดยตรงและมีการแบ่งสัดส่วนที่สอบไปในทางการล็อกสเปคเอื้อให้กลุ่มการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในสภาสามารถผูกขาดการเขียนกติกาประเทศได้พร้อมกับระบุว่าพรรคประชาชนเตรียมจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของทางพรรคเองต่อประธานสภาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินดีดปากเท้งพรรคส้มไร้ภูมิปัญญาวุฒิภาวะปมวิจารณ์องคมนตรีร่วมประชุมกับปภ.ระบุปฏิบัติมานานนับ10ปีไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงด้านศรีสุวรรณบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนเลี่ยงละเมิดหลักประชาธิปไตยเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฝ่ายเท้งยังไม่หยุดท้าวที่นายกทบทวนกรณีองคมนตรีเข้าประชุมครับ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันในระดับทีมจังหวัดค่ะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการไปนะคะว่าทั้งในฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและ รวมไปถึงตำรวจในท้องที่เป็นทีมจังหวัดค่ะดูแลประชาชนทั้งเรื่องอาชญากรรมทั้งเรื่องภัยเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแล้วก็การที่จะถูกบรรดาอันธพาลหรือว่าผู้มีอำนาจนะคะเข้ามาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะว่าบรรดาคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าหากเป็นอิทธิพลในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำไม่ดีค่ะไม่ได้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแต่เรียกว่าอันธพาล นะคะซึ่งภายหลังจากการประชุมเวิร์กช็อปค่ะก็มีทั้งหลายหน่วยงานนะคะทั้งในฝั่งของมหาดไทยเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็ได้สรุปนะคะผลการเวิร์กช็อปว่าเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ปิดท้ายโดยการปิดงานค่ะบอกเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่มาปรากฏการใหม่ๆที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองด้านความมั่นคงจะมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนจากการรับฟังสรุปของผู้แทนทั้ง4หน่วยงานแนวปฏิบัติการได้ให้บทสรุปสำคัญต่างๆนะคะทั้งปัญหานอมินีปัญหาการฟอกเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีอะไรที่ข้าราชการทำเพื่อคนไทยไม่ได้ค่ะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามกฎหมายตามระเบียบส่วนการเอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลนั้นก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าผู้มีอิทธิพลก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเรียกว่าอันธพาลในช่วงนึงนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้องไม่ให้มีการบุกรุกตามอำเภอใจแล้วก็ต้องสร้างแนวกันชนขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบรรดาพวกมาเฟียอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้เรื่องของวันแมปนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงด้วยค่ะว่าอัตราส่วน1ต่อ 4,000 มีขนาดแม่นยำมากที่สุดขนาดจะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแค่1ต่อ 50,000 ยังคุยกันยากอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงยึดภายใต้1ต่อ 4,000 เพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่นยำมากที่สุดนะคะแล้วนายกก็ได้พูดตอนพิธีเปิดด้วยนะคะบอกว่าทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยมีสโลแกนเป็นของตัวเองค่ะมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิทักษ์สันติราษฎร์นายกรัฐมนตรีก็ขอเพิ่มไปว่าพิฆาตยาเสพติดพิจิตรอันธพาลด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในไทยรัฐค่ะไม่รู้วิธีบริหารประเทศนายกหนูฟาดกลับเท้งปมประชุมร่วม9องคมนตรีพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยผูกขาดสสร.เล็งยื่นแก้รัฐธรรมนูญใน2สัปดาห์อนุทินประชุมเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการภูธรจังหวัดทั่วประเทศขันน็อตงานความมั่นคงขอเพิ่มภารกิจพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลสั่งลุยล้างภัยคุกคามเต็มสูบยืนยันรัฐบาลรับแทนไม่มีการโยนโต้ข้อกล่าวหานะคะส่วนในไทยโพสต์ค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะหนูขึงขังสั่งปราบอันธพาลอนุทินเปิดเวิร์กช็อป4หน่วยงานมหาดไทยตำรวจยุติธรรมมั่นคงสั่งลุยแก้ปัญหาประชาชนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลปราบคอลเซ็นเตอร์กำชับต้องทำงานไม่วางยาสอดไส้ทำลายการเย้ยคนยงปมเขากระโดงกระตุกขายันกระตุกจนได้เป็นนายกผบ.ตร.ขึงขังลุยปราบนอมินีอีกรอบปปช.ภาค1แฉอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนล็อกสเปคสอยงบต่ำกว่า 500,000 ฮิตสุดฝ่ายค้านรุมจวกปปช.ดองคดีนักการเมืองโกงอภิสิทธิ์เนบอยากเป็นเลขาปปช.ติดเชื้อกลีดโกงบ้าง
1: ครับต่อกันที่ผลการเสวนาครับมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐโดยสำนักงานปปช.ภาค1นะครับนายวิวัฒน์เจริญชำรองเลขาธิการปปช.ภาค1เปิดเผยสถิติการร้องเรียนทุจริตพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดโดยพฤติกรรมการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับ1ก็คือการล็อกสเปครองลงมาคือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อซอยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทและหัวประมูลซึ่งสร้างความเสียหายด้านอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดกว่า 2,300 ล้านบาทครับและด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก700ล้านบาทด้านนายสุทธิสุนทรานุรักษ์ครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค1ได้เสนอแนวทางแก้ไขนะครับว่าปัจจุบันสตง.และปปช.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทั้งการบินโดรนตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงการเตรียมนำระบบ AI มาใช้ในการตรวจจับความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและสายสัมพันธ์ทางการเมืองทำให้ระบบการตรวจสอบเป็นแบบเรียลไทม์สกัดกั้นงบราชการรั่วไหลพร้อมขอความร่วมมือ ือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเป็นกรอบเล็กๆปปช.ชี้รัฐบาลตั้งกรรมการตั้งโกนต้านโกงถูกทางคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปท.แชมป์ถูกร้องผิดมาตรา157อื้อผบ.ตร.ลั่นยาแรงเหน็บหมัดองค์กรเลขาปปช.หนุนรัฐบาลตั้งกรรมการต้านโกงชี้มาถูกทางเล็งชงกฎหมายคุมทุจริตเผยคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนผิดมาตรา157อื้อครับ
2: ส่วนเรื่องของสภาหมื่นล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมาในสังคมออนไลน์ฝนตกหนักทำสภาน้ำท่วมค่ะก็เลยทำให้ประธานรัฐสภานายโสพลสารัมก็ต้องลงพื้นที่ไปนะคะที่ห้องเก็บขยะชั้น B1 อาคารรัฐสภานายโสพลได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่แล้วก็ได้รับการรายงานว่าน้ำจำนวนมากเป็นภาพออกมานั้นไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมในอาคารแต่เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังกวาดรวบรวมน้ำเก็บขยะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่สื่อมวลชนมาเห็นก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดเพิ่มเติมนะคะจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายโสพลบอกเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำท่วมไหลมารวมกันในพื้นที่ลาบน้ำระบายไม่ทันก็สั่งการแก้ไขเรื่องขยะอุดตันแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรองรับหน้าฝนนะคะส่วนพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะสภาพแพ้ฝนน้ำท่วมลานจอดรถงามหน้าพิษฝนถล่มกลางกรุงตึกสภาหมื่นล้านอีกแล้วท่วมลานจอดรถใต้ดินระบายน้ำไม่ทันขยะลอยเกลื่อนต้องระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดเคลียร์พื้นผิวจราจรแต่เช้าก่อนการประชุมสภาส.ส.และกรรมาธิการค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับรถไฟชนรถเมล์กันค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมฟ้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
2: ค่ะมีเรื่องดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนในหน้าประกันภัยในหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ค่ะโดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนในหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะว่าแต่ละแบบก็มีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันค่ะรวมถึงซื้อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อค่ะเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานนะคะและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ค่ะยกเว้นหากซื้อผ่านทางโทรศัพท์สามารถยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีโศกนาฏกรรมรถไฟชานเมืองชนกับรถเมย์สาย206ที่จุดตัดมักกะสันนะครับล่าสุดในการประชุมรัฐสภาครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามสดนะครับโดยเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถไฟและที่น่าตกใจก็คือผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายนี้มีการใช้สารเสพติดหลายประเภทในร่างกายซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้สั่งลงโทษให้พนักงานคนขับรถดังกล่าวออกจากราชการทันทีและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่ไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดในขณะเดียวกันครับนายสิริพงษ์ก็ยังได้ตอบข้อซักถามกรณีที่รถไฟขนสินค้าขบวนดังกล่าวออกมาวิ่งเพ่นพ่านในเวลากลางวันโดยชี้แจงนะครับว่ารถไฟขบวนนี้มีกำหนดเวลาวิ่งจริงก็คือเวลา 23:00 นของคืนวันที่15พฤษภาคมครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดการดีเลย์หรือว่าการเดินรถล่าช้ากว่ากำหนดยาวนานถึง15ชั่วโมงจึงทำให้ต้องออกมาเดินรถในช่วงกลางวันจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นครับด้านมาตรการเชิงรุกครับนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรฟท.ก็บอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งปรับแผนจากเดิมนะครับที่ใช้ระบบสุ่มตรวจเปลี่ยนมาเป็นการปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและขนส่งสาธารณะทุกสังกัดทั่วประเทศภายใน 7-15 วันนี้โดยล่าสุดนะครับจากการตรวจเชิงรุกพบพนักงานมีสารเสพติดเพิ่มขึ้นอีก2รายนะครับก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและส่งตัวไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลย้ำชัดจะไม่มีการละเว้นนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของคดีความครับพันตำรวจเอกอุรมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันระบุว่าในส่วนของรถยนต์และรถโดยสารที่จอดค้างคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในระหว่างการเชิญตัวคนขับรถทุกคันมาสอบปากคำเพื่อพิสูจน์เจตนาหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรก็จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาครับโรงพยาบาลตำรวจก็ครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าน้องแอลอายุ33ปีอดีตผู้จัดการศูนย์ความงามซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับญาติก็เดินทางมาเข้าตรวจ DNA แล้วก็รับร่างอันไร้วิญญาณของน้องไปท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าสื่อพิมพ์ Daily News ครับตะลึงซ้ำเจอฉี่ม่วงอีกพนักงานขับรถม้าเหล็กคุมไม้กั้นสิริพงษ์รับกลางสภาคนขับรถไฟประมาทพงะตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถคุมเครื่องเจอกันอีก2คนฉี่สีม่วงครับ
2: มากันที่เรื่องของหมิงเฉินซานรวมไปถึงตำรวจที่เอี่ยวกับการอุ้มชาวจีนนะคะเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าจับกุมตำรวจ4นายพลเรือน1นายหลังที่ตม.ร่วมกันกับหลายหน่วยงานไปช่วยเหลือ5คนจีนในบ้านพักที่ถูกกักขังไว้ในจังหวัดสระแก้วค่ะโดยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรเพิ่มอีก1นายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้แล้วนะคะส่วนเรื่องของหมิงเฉินซันค่ะก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญแยกดำเนินการออกไป7กลุ่มด้วยกันความผิดหลักๆก็คือครอบคลุมตั้งแต่การครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินเกี่ยวกับการธุรกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเงินดิจิทัลประเมินมูลค่าความเสียหายมากถึง800กว่าล้านบาทค่ะทั้งกลุ่มความผิดครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดซึ่งก็มีตัวของนายหมิงเฉินซันกับบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงนะคะกลุ่มที่2คือขยายผลอาวุธปืน M4 จับกลุ่มบุคคลที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายเป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3ขยายผลอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา5รายอยู่ระหว่างสอบผู้เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบเป็นระเบิดเก่ามาจากเกาหลีรัสเซียและเมียนมาค่ะส่วนกลุ่มที่5ขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูมีผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาจัดทำบัตรแสดงถิ่นให้กับนายหมิงเฉินซานและก็กลุ่มที่6คดีขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่ม7คือเส้นทางการเงินทำธุรกรรมดิจิทัลที่พบว่ามีบัญชีหลักทั้งหมด5บัญชีมีความเชื่อมโยงไปยังอีก600กว่าบัญชีเกี่ยวพันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ี 4,000 กว่าคดีมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในประเด็นของคดีที่ตำรวจนะคะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งรูอุ้มรีดจีนค่ะอยู่ในไทยรัฐค่ะโมตีมอบตัวโดนสัดทอดร่วมแก๊งอุ้มรีดจีนโฆษกตำรวจยันไม่ปกป้องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นหมวดตีร้อยตำรวจโทประยุนเข้ามอบตัวหลังถูกสัดทอดร่วมแก๊งตำรวจอุ้มรีดชาวจีน5รายโดนแจ้งข้อหาหนักขณะที่โฆษกตำรวจค่ะเผยอยู่ระหว่างการเร่งสอบเข้าข่ายอุ้มหายหรือไม่พร้อมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามพยานหลักฐานท่ามกลางกระแสข่าวอาจเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือส่วนคดีหมิงเฉินซานอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะจับ11รายสมคบซุนหมิงเฉินหรือว่าหมิงเฉินซานโยงไซเบอร์4พัวพันคดี4,000คดีค่ะลงโทษตำรวจอุ้มชาวจีนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการสอบขยายผลจับกุมหมิงเฉินซันครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดรวม7คดีจับแล้ว11ผู้ต้องหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าในกระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จในการบริหารจัดการผลักดันผลไม้ไทยรวมถึงยอดส่งออกทุเรียนของไทยก็พุ่งเกินกว่า 100% ครับ
0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี2569ครับก็ดันยอดส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนพลิกกลับมาบวกได้ถึงร้อยละ 17.9 โดยเฉพาะทุเรียนไทยยอดส่งออกพุ่งกระฉูดไปร้อยละ 109.5 นะครับตามมาด้วยเงาะพุ่งไป 92.8 นะครับแล้วก็ลิ้นจี่พุ่งร้อยละ70ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการเชิงรุกที่เข้าไปดูแลตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มเห็นผลเชิงบวกอย่างชัดเจนครับโดยที่ผ่านมาได้ส่งทีมไปเจรจาอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกร่วมกับด่านชายแดนในลาวเวียดนามและจีนพร้อมส่งมอบนะครับให้ทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าจนได้ยอดคำสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้แล้วนะครับสูงถึง 1,100,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังได้ขยายผลตลาดมังคุดไปยังเวียดนามไต้หวันเกาหลีใต้และก็อินเดียด้วยรวมถึงเปิดช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วครับสำหรับตลาดผลไม้ภายในประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจับมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและตลาดสดทั่วประเทศจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และจัดบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมส่งตรงผลไม้แท้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยณจุดที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์รถพุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกนะครับและคุณสุภจีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการตรวจสอบย้อนกลับหรือว่า Q chain นะครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและดูดซับผลผลิตในส่วนเกินและปลายน้ำก็คือให้ทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าหาตลาดใหม่ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะครับแล้วก็ใช้ระบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

0: พื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาให้กับเกษตรกรไทยครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของหนังสือพิมพ์มติชนครับขายผลไม้พุ่งทุเรียนเพิ่ม 109% สุภจีปลื้มส่งออกเงาะลิ้นจี่ยอดซื้อคึกคักจ่อถกรัฐมนตรีเอเปกที่จีนมักกันจี้ไทยสรุปดีลการค้ารัสเซียลุ้นผ่อนผันฟรีวีซ่าครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีเกี่ยวกับงบ 18,000 ล้านนะคะคอนเฟิร์มงบ 18,000 ล้านจ่อลงทะเบียนคนจนใหม่คลังคอนเฟิร์ม 1.88 หมื่นล้านจากพ.ร.ก.กู้เงินสู้วิกฤตพลังงานโปะบัตรคนจนไม่ขัดวัตถุประสงค์รัฐจ่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงพร้อมปัดข่าวลือถังแตกระบุยังมีงบกลางทุนสำรองเงินคงคลังรองรับเทงจี้คณะนายกเยือนฝรั่งเศสกำหนดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องส่วนในผู้จัดการรายวันมีเรื่องเกี่ยวกับคอหวยค่ะคอหวยลุ้นกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคปุณรวีชงปรับเพิ่มรางวัลที่1เป็น10ล้านส.ส.ปุณรวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่เข้ากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคขอส่วนแบ่งกำไรให้ประชาชนหลังข้อมูลพบฟันกำไรต่องดอื้อซ่าแต่จ่ายรางวัลไม่มากย้ำไม่ได้ให้คนบ้าการพนันแต่อยากคุ้มครองผู้ซื้อให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
0: ครับกรรมธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรครับก็ออกโรงแสดงความห่วงใยเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับจี้รัฐบาลทบทวนและเร่งเจรจาต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับนายวัชระโตมรศักดิ์ครับรองประธานคณะกรรมการการกีฬาก็แถลงถึงข้อกังวลในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นในช่วงปลายช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่ามูลค่าลิขสิทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่1,300 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวแต่ว่ามีรวมมูลค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าจัดการทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทก็จะพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทประกอบด้วยในปัจจุบันบอร์ดกสทช.ได้มีมติปลดล็อกกฎ Must Have ไปแล้วทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนไปสนับสนุนอีกทั้งเวลาในการแข่งขันโซนอเมริกาเหนือก็ตรงกับเวลาไทยช่วงตี 3 ถึง 9 โมงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่ยากมากในการหาบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อโฆษณาเพื่อสนับสนุนนะครับก็แนะนำทางออกให้รัฐบาลนะครับนำบทเรียนความขัดแย้งระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนะครับมาพิจารณาแล้วก็ขอให้เร่งเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยด่วนครับมีพาดหัวในเดลินิวส์ครับแนะรัฐบาลอ้อนเอกชนซื้อลิขสิทธิ์กล่อมต่างชาติลดราคากรรมาธิการจ่อหารือหน่วยงานคนไทยได้ดูบอลโลกวืดครับ
1: ส่วนเรื่องของอาจารย์ที่แก้กรรมนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่นำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญารัชดาค่ะหลังจากนั้นมานะคะทางศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากมีโรคประจำตัวค่ะตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทนะคะแล้วก็ตัวของอาจารย์เองก็มีอายุ67ปีมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธมาตลอดในชั้นจับกุมและการสอบสวนค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะในแบบร่วมแชร์โดนอมแก้กรรมภาพติดตา20ปีตำรวจหิ้วฝากขังศาลให้ประกันหนุ่มเชียงใหม่อดีตในแบบโผล่เปิดตัวเป็นหนึ่งในเหยื่อเจ้าสำนักแก้กรรมเผยโดน2เด้งแชร์อาจารย์สุดแสบเห็นมังกรเป็นผักต้มอมหลังจากกินข้าวน้ำพริกอ่องทำเหยื่อแสบปวดแสบปวดร้อนค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่กรมน.จังหวัดปัตตานีนะครับส่วนหน้านำแอปพลิเคชันพร้อมช่วยเข้าช่วยเหลือทหารใหม่วิดีโอคอลเชื่อมความห่วงใยถึงครอบครัวครับหลังจากกอรมน.จังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพร้อมช่วยจากพลทหารอับดุลมาลิกดอเลาะทหารใหม่สังกัดมณฑลทหารบกที่46ที่มีความกังวลใจเนื่องจากเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัวเกือบ10ชีวิตแต่ไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้และก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่ไปยังบ้านพักในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพบยายและคนในครอบครัวอยู่ในสภาพทรุดโทรมจึงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเปิดวิดีโอคอลให้พลทหารอับดุลมาลิกได้พูดคุยกับยายและน้องเพื่อคลายความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไปในการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในการนำเรื่องของเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าถึงความเดือดร้อนของกำลังพลได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเป็นหน้าฝนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมแก่กลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่แรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนกปน.เร่งซ่อมท่อประปาแตกรั่วใกล้แยกศรีอยุธยาแล้วเสร็จเร่งจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนการประปานครหลวงหรือกปน.แจ้งความคืบหน้ากรณีท่อประปาแตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสามารถดำเนินการซ่อมรอยรั่วความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา20นาทีของวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้กปน.ได้ใช้แคลมรัดท่อชนิดพิเศษในการซ่อมชั่วคราวเพื่อเร่งคืนระบบจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้น้ำได้โดยเร็วโดยทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาเข้าระบบซึ่งการให้บริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลา7นาฬิกากปน.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีเสมอมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณ

0: ทุกย่างก้าวว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
3: พี่เบ้าสาวนุ้ยมาร่วมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แคบๆสมัครตา
1: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
5: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมตัวไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคม

0: ผมนี่มีสาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจะจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะชั่วโมงพักเช้าอยู่ด้วยกันประมาณ3ชั่วโมงนะคะพักบ่ายอีกประมาณ3ชั่วโมงค่ะช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ราอยู่ด้วยกันนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยวันนี้นึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนโบหิมะพายเส้นต่างๆขนมกว่า100รายการนะคะแล้วก็มีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชนะคะเรามีคุณได้เลือกกันเยอะมากเลยทีเดียวสนใจวันนี้นะคะสอบถามได้เลยที่บ้านขนมลุง

0: ทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังมากมายเลือดดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแข็งเลือดดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
5: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้นะคะรวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะคะเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลินิกเท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008นะคะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกค่ะ

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่สมัครตา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ0639165392
2: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่

0: ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: เทพแคสสมัครตา
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ผ่านสภาแล้วหนุนประชาชนยื่นขออนุญาตง่ายรู้ผลเร็วลดเรียกเอกสารซ้ำดันระบบซูเปอร์หลายเส้นลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมและประกาศใช้บังคับและจะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่ผลักภาระให้ประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกที่สำคัญกฎหมายยังเปิดให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดจะลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายรอบสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นใส่หมวกนิรภัยซ้อมรับแผ่นดินไหวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวโดยการสวมหมวกนิรภัยในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิอดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะรวมไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบพับได้ที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงรัฐสภาญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันภัยจากเดิมที่เป็นผ้าคลุมศีรษะกันไฟซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1986มาเป็นหมวกนิรภัยแบบพับได้ในปี2017เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงและการปกป้องศีรษะจากเศษซากปรักหักพังหมวกนิรภัยนี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเก็บไว้ใต้เก้าอี้ประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาทุกคนเมื่อมีการส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวจำลองสมาชิกสภาทั้งหมดจะต้องนำหมวกออกมากางและสวมใส่พร้อมกันทันทีบรรยากาศที่เผยแพร่ออกไปมักกลายเป็นไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์เนื่องจากในการซ้อมหลายครั้งสมาชิกสภาหลายรายรวมไปถึงรัฐมนตรีระดับสูงมักจะประสบปัญหาในการกางหมวกและสวมใส่หมวกผิดด้านสมาชิกรัฐสภาบางคนต้องช่วยกันปรับสายรัดให้กันและกันในขณะที่ภาพของนักการเมืองที่ยิ้มแย้มหรือหัวเราะระหว่างพยายามสวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสาธารณชนชาวเน็ตญี่ปุ่นบางส่วนวิจารณ์ว่ากลุ่มผู้แทนราษฎรไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของภัยพิบัติอย่างแท้จริงและควรให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตประชาชนมากกว่าการทำเป็นเรื่องตลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: พี่น้องชาวลุงเกรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมตัวไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

อสมทพัทลุงกับเจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันช่วงนี้ไปจนถึง10นาฬิกานะคะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่0746113 99ค่ะ

ฝากกันนะคะกับงานธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่26ถึง28พฤษภาคม2569ณบริเวณลานกิจกรรมหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยหมู่ที่2ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะก็จะมีตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 15:00 นนะคะก็ไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะคะไข่ไก่เบอร์2ราคา90บาทน้ำตาลทรายราคา20บาทน้ำมันพืชราคา35บาทน้ำมันพืชถั่วเหลืองนะคะราคา40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมราคา150บาทแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคกว่า20รายการนะคะเช่นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานแชมพูนะคะจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงค่ะ

0: ่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

ปิดนะคะให้หลายท่านได้รู้จักกันกับมิเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูจากที่บ้านได้จากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือจะเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้นะคะแถมระดับชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่งผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะคะทั้งหมดนี้ทำงานง่ายผ่านมือถือนะคะแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้นะคะกล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะคะแม้หลังคาก็ยังเอาอยู่ตัวกล้องรองรับมิมได้ถึง128จิกนะคะบันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้ให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 นะคะสินค้ามีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ันใจยั่นสึกหน้าคึกหลังคักหลักแข็งแม้ศัตรูผมกระหน่ำมาย่ำแยงไหนเลยจะสู้แรงของหมู่

0: ันกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แพ็คสมัครตา
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แพ็คสมัครตา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อ25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.ส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประสงค์จำนวน100รูปซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสครบ100ปีแห่งการยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในโอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดเครื่องฝังน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีต่อมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีได้อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์พระสงฆ์ได้สวดสดับกรและอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้กรวดน้ำเพื่อถวายพระราชกุศลก่อนกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นอันเสร็จพิธีพระดอนเชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพระจันทร์นี้แอปไม่ล่ม นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าบัตรคนละครึ่งเดิมไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้น่าจะรับรื่นซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆส่วนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้หรือไม่เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนายพรดอนกล่าวว่าการประชุมในวันนี้อาจไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลมีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มที่จะดำเนินการแล้วและจะนำข้อมูลไปให้ภาครัฐนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการ
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: สิริน่า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
5: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แคบๆสมัครตา
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
9: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แคบๆสมัครตา
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
13: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
14: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่าง

0: ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

เรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: ทีมงานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392
0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุม28สน.ที่มีจุดตัดรถไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงโดยมีสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สน.ครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครแยกเป็นบก.น.1มีจุดตัดทางรถไฟ14จุดประกอบไปด้วยสน.นางเลิ้ง1จุดสน.ดุสิต4จุดสน.ดินแดง1จุดสน.พญาไท3จุดสน.มักกะสัน5จุดบก.น.2มีจุดตัดทางรถไฟ15จุดประกอบด้วยสน.เตาปูน3จุดสน.ประชาชื่น3จุดสน.ดอนเมือง3จุดสน.ทุ่ง2ห้อง4จุดสน.บางซื่อ2จุดบก.น.3มีจุดตัดทางรถไฟ4จุดประกอบด้วยสน.ลาดกระบัง1จุดสน.จระเข้น้อย3จุดบก.น.4มีจุดตัดทางรถไฟ3จุดประกอบด้วยสน.ประเวศ2จุดสน.หัวหมาก1จุดบก.น.5มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบด้วยสน.ท่าเรือ2จุดสน.พระโขนง1จุดสน.คลองตัน1จุดสน.ทุ่งมหาเมฆ2จุดสน.ลุมพินี1จุดบก.น.7มีจุดตัดทางรถไฟ6จุดประกอบไปด้วยสน.ตลิ่งชัน2จุดสน.บางกอกน้อย1จุดสน.ธรรมศาลา2จุดสน.บางพลัด1จุดบก.น.8มีจุดตัดทางรถไฟ2จุดประกอบไปด้วยสน.ตลาดพลู1จุดสน.บางยี่เรือ1จุดบก.น.9มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบไปด้วยสน.ท่าข้าม3จุดสน.บางขุนเทียน2จุดสน.แสมดำ2จุดและบก.น.6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟเดินหน้าแล้วลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกรนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2569เพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการสำหรับการจัดตั้งลงชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานของคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดเพียงด้านเดียวนายจรัญกล่าวว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนในจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ประมาณลูกละ15-18บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพอใจKick off โครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพนำสินค้าราคาถูกจำหน่าย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วงเปิดเทอมนำร่องที่โรงเรียนพรตปิพยพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนและบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงสินค้าจำหน่ายในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% พร้อมกับแจกคูปองเงินสด50บาทให้แก่ประชาชนนำมาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยและมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: สารผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนจะชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
8: ความตั้งใจไม่ต้องจ่ายเงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับไอ้แบงค์วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้เลยวันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
9: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ทพัทลุงค่ะอยู่ด้วยกันกับทีพีคอนกรีตนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันไปด้วยสนใจลงสื่อโฆษณานะคะติดต่อได้เลยที่0746113999นะคะ

ช่วงนี้ยุงจะจุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็จะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็จะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดับยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะคะและถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นนะคะราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะคะไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรมาที่026660008นะคะของแท้ต้อง GTV Direct ค่ะ

0: 0818-9165-92
1: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
2: ้เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่พี่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่พี่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181ที่พี่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอกเลขที่213-2552
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

0: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาท

0: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีผบ.ชน.ประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเปิดข้อมูลพบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยง58จุดกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานวอนรัฐแก้ไขปัญหาฝ่ายค้านแฉทุนจีนเทาบุกรัชดาเมงจ่ายทำธุรกิจสถานบันเทิงซุปเปอร์มาร์เก็ตบางหน้าเผยหลักฐานมาตัวเจ้าของคอกม้าอักษรย่อรอเรือให้กรรมาธิการฟอกเงินกวาดล้างด่วนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็มาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้เริ่มกันที่รัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อ20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศลเป็นพระราชกุศล นะคะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.ค่ะส่วนกลางก็จัดในจังจัดณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเห็นเหมาะสมค่ะ
2: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงแล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมค่ะ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดที่ประชุมวันนี้เตรียมหารือแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตค่ะ
4: ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์นายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ขณะเดียวกันนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดพรหมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีและบ้านดอนกระต่ายจังหวัดศรีสะเกษเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและติดตามดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาและอำนวยความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องค่ะ
2: กกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังจากหลายอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดขาดแคลนแรงงานค่ะนายสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยตระหนักนะคะว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงซึ่ง

0: ญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้ในแรงงานอย่างเข้มข้นนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคการผลิตการส่งออกความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเห็นว่าควรจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นกลางอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักทำงานในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานความเชื่อมั่นการลงทุนนอกจากนี้ยังพิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้อย่างเช่นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะกกร.จะมีการนำเสนอข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเร่งรัดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไปขณะที่รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในอาทิตย์พีชานนท์กล่าวด้วยนะคะว่าแรงงานที่ต้องการก็คือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะแต่ค่าจ้างนั้นก็ไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายเรื่องนั้นมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนายชนะบอกว่าขณะนี้มีกลุ่มทุนจีนสีเทามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกผ่านการเปิดธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาภิเษกเมืองจ๋ายแล้วก็ RCA โดยพบว่ามีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงแล้วก็มีร้านอาหารนะคะหรูซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่าขบวนการนี้มีการจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่พอไปตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนจริงที่สูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งและนอกจากนี้สถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนายชัยชนะยังเปิดผังโครงสร้างของกระบวนการนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรตัวย่อรอเรือซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าหรือว่าผู้จัดการบัญชีม้าและนอมินีให้แก่กลุ่มทุนจีนโดยพบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี2563ปัจจุบันกบดานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หลายคันที่พองถ่ายชื่อให้แก่เครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะคะพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะรวมพยานหลักฐานและผังความเชื่อมโยงทั้งหมดส่งมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อประสานหน่วยงานความมั่นคงและ DSI ให้เข้าตรวจสอบและกวาดล้างขบวนการนี้อย่างถอนรากถอนโคนต่อไปนะคะ 12:10 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินกันนะคะวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้งบตามพ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะได้ใช่หรือไม่นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะนายโสพลก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญแต่หากศาลมีคำชี้ขาดนะคะว่าไม่ยกคำร้องก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าถ้าไม่ยกก็เท่ากับว่ากรรมการชุดนี้ตกไปและมองว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้ไม่ได้เร่งด่วนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการยังไม่ได้ใช้เงินนะคะการเร่งที่จะไปดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีค่ะในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่อำนาจของตนแต่ว่าอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมการหรือไม่ตนเองนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองส่วนพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่ศาลขอให้การหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วนั้นนายโสพลบอกว่าเท่าที่ทราบนั้นยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและวันนี้ค่ะนายโสพลค่ะก็ยังพูดถึงเรื่องของตำรวจสภาด้วยนะคะมอบหมายนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณนายโสพลบอกว่าการเป็นข้าราชการรัฐสภาเกียรติศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้ข้าราชการส่วนอื่นปัจจุบันสภากำลังพัฒนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อทำให้การทำงานนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสำหรับข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านพร้อมกับยกตัวอย่างว่าตั้งแต่เป็นส.ส.จนถึงทุกวันนี้เมื่อประธานสภาเชิญส.ส.ออกจากห้องประชุมไม่มีตำรวจสภาคนใดกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งนะคะภายหลังการมอบนโยบายได้มีการตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจรัฐสภานายสมพลได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าได้เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.มาตรวจปัสสาวะตำรวจสภาแล้วก็พนักงานขับรถของสภาเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะนอกจากนี้นายโสพลยังพูดถึงเหตุน้ำฝนทะลักลงชั้นบีหนึ่งในพื้นที่ห้องเก็บขยะจนพบภาพขยะเกลื่อนเต็มไปหมดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัฐสภาอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารเปิดรับน้ำซึ่งก็พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลลงมาจากทางลงของรถยนต์ชั้นหนึ่งมาที่ชั้นบีหนึ่งในขณะที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันและนอกจากนี้ชั้น9ก็ยังเป็นพื้นที่เปิดรับน้ำอีกก็เลยสั่งให้แก้ไขทีนี้เรื่องของขยะนะคะนายสมพลบอกว่าต่อไปจะใช้มาตรการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมสภาและประชุมวุฒิสภาพบว่ามีขยะจำนวนมากต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะด้วยนะคะเรื่องของมาตรการประหยัดไฟตนเองมีรายงานตัวเลขให้ทราบแล้วก็เปรียบเทียบการใช้ไฟก่อนและหลังออกมาตรการซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าสามารถลดค่าไฟได้ค่ะ
2: ขณะที่เรื่องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะคะล่าสุดทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็เปิดเผยว่าวันที่20พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีไวรัสอีโบลาค่ะ ดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวล นะคะทางนี้รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศค่ะโดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง Thailand Digital Arrival Card นะคะสำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Passผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
1: และนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินกำหนดมาตรการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีและพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะ12:19 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามกรณีที่รัฐบาลนั้นได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวนั่นก็คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดนั้นสั่งสภาผู้แทนรัศดรนั้นมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและประกาศใช้บังคับแล้วก็จะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่เป็นภาระให้กับประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายยังเปิดทางให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือว่าซูเปอร์ไลเซนส์ในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วก็ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้เป็นการลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายๆรอบค่ะ
2: รัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปีค่ะ ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมค่ะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายส่งผลทำให้มีไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานค่ะจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้ไขกฎหมายปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้ค่ะ
1: ไปกันที่นายตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่า21พฤษภาคมนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตรวจค้นกระบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตรวจค้นกระบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายรายใหญ่หลังเข้าตรวจคลังสินค้าและจุดกระจายสินค้าหลายจุดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมากทีเดียวนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ตรวจพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาถูกผิดปกติไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมจากสำนักงานกสทช.จึงได้สืบค้นขยายผลจนพบแหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าโกดังเช่าเนี่ยนะคะพบเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑรับรองมาตรฐานของสำนักงานกสทช.ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นก็จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่และนอกจากนี้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวนั้นยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องด้วยนะคะวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่นะคะที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนนะคะการครอบครองหรือว่าใช้งานที่ผิดกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498หากมีการนำเข้าจำหน่ายหรือว่าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
2: มากันที่โครงการใช้ถ้วยไทยกันบ้างนะคะนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในวันนี้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายราคาสินค้าประหยัดช่วยในช่วงของเปิดเทอมค่ะนำร่องที่โรงเรียนพรตพิทยาพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% และมีการแจกคูปองเงินสด50บาทให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าด้วยมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
1: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงตู้ละหมาดพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้เพื่อรองรับเทศกาลวันอีดิฮัตฮาชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาเริ่มให้บริการก็คือวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์และกำชับ ับปฟท.เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาซึ่งตรงกับ28พฤษภาคมรฟท.ดัดแปลงรถโดยสารชั้น3ให้เป็นพื้นที่โล่งกั้นผนังเป็นสัดส่วน4ห้องแยกห้องชายหญิงพร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัตินะคะโดยตู้นำมาดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วที่171 172กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัต

0: คะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในคองโกค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลาหลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีมีการคว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลแล้วก็จุดไฟเผาเต็นท์ที่เป็นจุดแยกกักโรค2หลังจนเสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ1คนที่ถูกก้อนหินคว้างใส่ส่งผลให้กองทัพกับตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ยิงปืนขู่และใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมค่ะในช่วงเกิดเหตุมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ในเต็นท์6รายได้รับการช่วยเหลือไปสู่ตัวอาคารหลักของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังต้องเร่งติดตามตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดบางส่วนที่อาจตื่นตระหนกและเตลิดหนีไปในช่วงชุลมุนสาเหตุของความวุ่นวายมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ประท้วงไม่เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตจากอีโบลาซึ่งมารดาของผู้ตายนั้นปักใจเชื่อว่าลูกชายนั้นเสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ
1: ในขณะที่การนำผู้ชุมนุมนะคะก็ระบุว่าประชาชนบางส่วนนั้นยังขาดความเข้าใจในตัวโรคและมองว่าอีโบลานั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต่างชาติกุขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งการระบาดระลอกของเชื้ออีโบลานี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกล่าสุดมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า670คนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง160คนนะคะซึ่งตัวเลขจริงคาดว่าสูงกว่านี้มากเนื่องจากว่าเชื้อแพร่กระจายอย่างเงียบๆมานานหลายเดือนก่อนที่จะตรวจพบวิกฤตในครั้งนี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากว่าเกิดจากสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูโจซึ่งพบยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนในการพัฒนาและจัดหาวัคซีนจนทำให้ขณะนี้นะคะเชื้อได้ลุกลามจากศูนย์กลางในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูลงไปทางใต้สู่จังหวัดเซาท์คิวูแล้วนะคะขณะเดียวกันหลายๆประเทศเริ่มยกระดับการควบคุมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้สั่งจำกัดการเดินทางและบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาและซูดานใต้ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณกฤติยาสินธุวราวรรณดิฉันพจนาถ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
4: M-COT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสงขลา
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับวันนี้เจอกัน
7: ปักใต้บ้านเรา
5: ปักใต้บ้านไหนนะวันศุกร์เหรอ
6: ใช่ค่ะโอ้ยลืมวันลืมคืนเลยเหรอ
5: ล
6: ื
5: มวันลืมคืนเลยทีเดียว
6: ทำงานกันจนแบบว่าไม่รู้
5: ใช่บอกอยากที่จะให้เป็นวันจันทร์มากเพราะว่าจะได้ทำงานต่อกันอีก 4-5 วันนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วก็เหงาอยู่บ้านนะครับอยากที่จะเดินทางมาทำงานเป็นประจำทุกวันเลยนะฮะ
6: คุณวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอสมทไฟดับนะ
5: ที่ไหน
6: ที่สงขลาเราเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงเรามีเครื่องปั่นไฟพร้อมคุณนุ่งรักคุณไม่ต้องมา
6: เฉพาะแต่ห้องจัด
5: ใช่
6: แต่ห้องอื่นๆก็คือดับไง
5: ไม่เป็นไรครับเพราะว่า
6: เราต้องไป
5: ดีประหยัดไฟ
6: เหรอ
5: ประหยัดไฟที่สำนักงานเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะwork from anywhere อย
6: ู่ที่ไหน
5: สามารถที่จะทำงานได้ทั้งหมดเลยถ้าวันนี้เห็นคุณนงลักษณ์นั่งอยู่ตามคาเฟ่

0: ก็อย่าได้แบบว่าโทรไปแจ้งหัวหน้านะเพราะว่าเป็นการทำงานเรียกว่า anywhere นะฮะทำงานทุกที่ได้หมดเลยใช่ไหม
1: คือคุณอ่ะไม่รู้คือจะแพร่งพลายไปทำไมนะเพราะว่าเราเพิ่งมาจากคาเฟ่ไง
0: อ้าวเหรอนะฮะพูดถึงคาเฟ่แล้วก็
1: ไปเจอลูกค้า
0: ดับวูบไปแล้วเนี่ยคุณ
1: พูดจริง
0: ตอนนี้บนเขา
1: เพราะว่า
0: ดับวูบเมื่อกี้พอคุณพูดเสร็จปุ๊บบนเขาวูบเลย
1: เป็นลาง
0: เครื่องส่งแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตของเรานี่คือออกอากาศตามปกติใช่ใช่นะครับเห็นไหม
1: เกิดจากอะไรเนี่ย
0: อะไรนะ
1: พอดีไม่เป็นไร
0: เขาส่งสัญญาณมาแล้ว
1: ตัดเสียงไปดูด
0: ส่งสัญญาณโดนดูดเสียงไปแล้วทีเดียวให้รู้ว่าเราเป็นการจัดรายการสดๆเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแบบเรียลเลยนะให้ได้แบบว่าฟังกันแบบโอ้นี่ไม่ได้เป็นรายการเทปนะดีเจมานั่งกันแบบสดๆให้ฟังกันสำหรับสัปดาห์ที่อสมทสงขลาเราเป็นแม่ขายนะครับแล้วก็อยากที่จะเป็นแม่ขายในทุกวันด้วยนะจริงหรือเปล่าคุณ
1: สลับให้จังหวัดอื่นเพราะว่ามีหลากหลายจังหวัดนะอสมทเครือข่ายภาคใต้ของเรา
0: ใช่นะครับแล้วก็รวมไปถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมี2รายการด้วยนะครับเที่ยงครึ่งก็จะเป็นรายการบอกข่าวเยาวรุ่น
1: บอกข่าวเยาวรุ่นก่อน
0: นะครับแล้วก็ตอนบ่ายโมงก็จะเป็นแดนดินถิ่นใต้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับรายการเยอะ ต่อไปก็จะเรียกว่ารายการอสมท1อสมท2อสมท3 ได้ไหมอย่างนั้น
1: เอาเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวเลขดีไหม
0: เหรอ
1: เพราะว่าจำชื่อรายการไม่ค่อยได้
0: จำชื่อรายการไม่ค่อยได้เพราะว่าหลายรายการนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการสัมภาษณ์พูดคุยกับน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกด้วยนะครับ
1: เนี่ยนะครับ
0: ใช่เพราะว่าเขาสัปดาห์หน้าเขารอบชิงไงรอบชิงผมก็ว่าจะเดินทางไปเชียร์น้องๆถึงเวิร์กพอยต์ด้วยนะฮะเพราะว่าในคือเพราะหยุดวันหยุดพอดีคนต้องรับวันหยุดยาวใช
1: ่รู้สึกว่าคุณจะแบบว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจมาก
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปเนี่ยก็แนะนำว่าให้คุณผู้ฟังไปเชียร์กันที่ตรงถนนคนเดินตรงถนนคนเดินตรงบริเวณวงเวียนตรงหอนาฬิกาตรงสี่แยกตรงโรงเรียนอนุบาลสงขลาตรงนั้นน่ะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยก็จะมีตลาดเสาร์อาทิตย์ตลาดถนนคนเดินแล้วก็จะมีจอยักษ์ของเทศบาลเนี่ยก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเชียร์กันตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ของท.5เราเนี่ยไปแข่งเนี่ยก็จะมีการเปิดไลฟ์สดเลยให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปเชียร์ไปเฮกันตรงนั้นแหละนะครับเราจะไปร่วมกันเฉลิมฉลองกันนะครับในวันที่30นี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ฟังการสัมภาษณ์น้องๆกันก่อนได้เลยนะครับรวมไปถึงประเด็นที่คุณรักจะเตรียมไว้ด้วยสำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้มีเรื่องอะไรบ้างนะ
1: ก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะคะท่านผอ.ทางชลประทานสงขลาก็ได้พูดคุยกันหลากหลายเรื่องนะคะนะคะสำหรับภารกิจหลักๆของชลประทานนะคะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือในช่วงของฝนน้อยๆนะคะช่วงหน้าแล้งเนี่ยคุณนะทางภาคใต้ของเราก็ต้องไปติดตามนะคะ
0: แล้วก็มีอะไรอีกบ้าง
1: หลากหลายเรื่อง
0: ของคุณหลายผอ.นะคนนี้สัมภาษณ์หลายผอ.มากเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ไปสัมภาษณ์กับทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมอนามัยท่านเดินทางมานะครับร่วมในกิจกรรมของสวนอนามัยที่12นะครับก็คือเป็นการรวมพลังสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรหน่วยงานโรงงานต่างๆที่คุณมีบุคลากรมีคนงานมีแรงงานอยู่ในพื้นที่ในองค์กรเนี่ยนะครับให้ทำงานกันแบบมีความสุขปลอดโร
1: ค
0: ไม่มีความเครียดนะครับแล้วก็การกินอยู่ก็ขอให้แบบว่าเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคือก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการการผลิตการขับเคลื่อนองค์กรหรือแม้แต่กระทั่งใช้กินดีอยู่ดีแล้วก็ต้องสภาพจิตใจดีด้วยมีบุคลากรมีคุณหมอจากโรงพยาบาลจิตเวชมาบรรยายให้ข้อมูลด้วยผมก็ตั้งใจฟังเป็นพิเศษเลยพอเข้าสู่ในหัวข้อของเรื่องของผลกระทบทางจิตใจเนี่ยคุณนุ่งรักนะครับเป็นไงบ้างคุณทำงานที่องค์กรเรา มีผลกระทบทางจิตใจบ้างไหม
1: คือต้องบอกว่าแหมคุณทุกที่มันก็ต้องมีนะสำหรับเรื่องของแรงกดดันก็แล้วแต่นะอาจจะมาจากเนื้องานอาจจะมาจากผู้ร่วมงานใช่ไหมหรืออาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมโอ้ก็หลากหลายเรื่องเหมือนกันนะนะแต่ว่าในส่วนของสงขลาของเรานี่ความกดดันใช่ไหมคุณเอาเป็นระดับไหม
0: ระดับอะไรของคุณ
1: ระดับหมายถึงน้อยน้อยมากกลาง
0: น้อยถึงน้อยมากแบบ1ถึง10อย่างนั้นเหรอครับ
1: 1ถึง10ที่เราไม่มีค่ะคุณ
0: นึกว่าถูกทุกข้อ นะฮะนึกว่าถูกทุกข้อเลยพอเรายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับบางคนยิ้มจังเลย
1: ยิ้มจังเลย
0: หน้าชื่นอกตรมหรือเปล่าไม่ใช่ทุกผู้ฟังเป็นการยิ้มมาจากภายในตื่นตอนเช้านั่งสมาธิดื่มน้ำวันละ8แก้วก็ทำให้ใบหน้าอิ่มเอิบผ่องใสนะฮะวันศุกร์วันนี้เราก็ทำจิตใจให้มีความสุขนะครับข่าวเคอร์ต่างๆที่ส่งกันมาเนี่ยก็รอแป๊บหนึ่งพอถึงสงกรานต์ทีไรว่าเมื่อไหร่จะได้อ่านข่าวจากจังหวัดอื่นสักทีมานั่งอวยกันอยู่ได
1: ้เอาก็คือเราก็ติดตามไงเมื่อสักครู่นี่ฟังข่าวต้นชั่วโมงสำหรับเรื่องของการระบาดไวรัสอีโบลาด้วยนะคุณใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณไปที่ควบคุมโรคอ่ะ
0: เอาคนละงาน
1: ศูนย์อนามัยที่สองยะลาเป็นไงบ้าง
0: ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงวาระนั้นนะครับแต่ว่าไปกันที่วาระเรื่องของนั้นดีกว่าคุณ
1: เรื่อง
0: เรื่องของรถไฟดีกว่าไหมรถไฟ
1: ทำไมล่ะ
0: รถไฟที่เขาจะมีการสร้างรางรถไฟเชื่อมต่อเป็นแบบโครงการแลนบริดจ์คุณนงรักแลนบริดจ์ชุมพรระนองเนี่ยนะครับก็ได้มีเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรกที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถือว่าเป็นครั้งที่1โครงการก่อสร้างทางรถไฟขนาดรางมาตรฐานนะครับขนาด 1.435 เมตรอันนี้คือเป็นรางที่ใหญ่กว่ารถไฟที่วิ่งในว่าเราปกตินะคุณนงรัก
1: ค่ะ
0: รางขนาดใหญ่เนี่ยคือสามารถที่จะใช้เรื่องของความเร็วได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้เรื่องของการบรรทุกน้ำหนักที่มากขึ้นเพราะว่าขนาดความกว้างของรางนี้ก็จะกว้างขึ้นด้วยแต่ก็ผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีการทำรางขนาดใหญ่แต่ว่าเสริมเติมรางขนาด1เมตรที่เป็นรูปแบบของรถไฟปกติได้วิ่งกันด้วยนะครับอันนี้ก็การเตรียมความพร้อมถือว่าเป็นการเชื่อมต่อในระบบของโลจิสติกในการขนส่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางของพี่น้องประชาชนก็จะมีความสะดวกสบายกันมากขึ้นเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะครับจัดกันที่โรงแรมอวยชัยแกรนด์นะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับโดยมีร้อยตรีกิติศักดิ์รอดดอนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับโครงการดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบในเรื่องของรายละเอียดครอบคลุมเส้นทางจากฝั่งชุมพรไปยังท่าเรือแหลมริ้วนะครับแหลมริ้วแล้วก็จากฝั่งระนองไปยังท่าเรือแหลมอ่าวนางนะครับรวมไปถึงอ่าวอะไรคุณนรัตน์อ่าวอ่างเหรอใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณเคยไปหรือเปล่าที่ชุมพรเนี่ยต้องบอกว่าตรงบริเวณเขามีการสำรวจกันแล้วนะว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่เหมาะสมในการที่จะดำเนินการก่อสร้างนะครับในการออกแบบรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งช่วงของการเชื่อมต่อเป็นเส้นทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพของการขนส่งระหว่าง2ฝั่งทะเลนะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลโครงการในด้านของทั้งรูปแบบแนวเส้นทางขอบเขตการศึกษาตลอดจนการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งฝั่งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการศึกษาแล้วก็จะทำรายงานนะครับในเรื่องของการประชุมดังกล่าวนี้นะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสมกันด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวจากอสมทชุมพรส่งกันเข้ามานะครับ
1: นะคะวันนี้ใช่ไหมคะเราฟังความคิดเห็นกันไป
0: ครับ
1: แล้วก็ไป
0: ต่อกันที่ไหน
1: ที่ไปต่อกันที่นครศ
0: ร
1: ีธรรมราชนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นำประชุมรับฟังโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนกระทูลค่ะกิจกรรมของเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายๆนะคะที่ห้องประชุมศรีปราชศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนกระทูลโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากันพร้อม ้อมเพรียงนะคะซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำกระทูลซึ่งทางกฟผ.เนี่ยนะคะก็อยู่

0: ระหว่างการศึกษาและพัฒนาโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศในระยะปานกลางก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2565จนถึง2574ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจะประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากดีเจดิวอสมทนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับในข้อมูลข่าวที่ส่งกันเข้ามาตลอดในทั้งวันนี้นะครับก็ทั้งอสมทในพื้นที่เครือข่ายของภาคใต้ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับคุณนงลักษณ
0: ์
1: ก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเรื่องของการเชิญร่วมงานวันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสืบสารปณิธานพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันอังคารที่26พฤษภาคมนะครับก็จัดกันในเวลา 7:30 นณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลานะครับคุณผู้ฟังก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมารวมไปถึงนะครับกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานี่นะครับอย่างเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับในวันที่8แล้วก็9มิถุนายนนี้นะครับตอนนี้ก็เตรียมระบบเรื่องของการสื่อสารอย่างครบวงจรพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนที่จะมาร่วมทำข่าวกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยทางด้านของนายพรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อที่จะรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครม.สัญจรวันที่8จนถึง9มิถุนายนนี้นะครับซึ่งการลงพื้นที่ก็มีการไปตรวจสอบความพร้อมของห้องแถลงข่าวสำหรับทีมโฆษกรัฐบาลห้องปฏิบัติงานสื่อมวลชนรวมไปถึงระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ตลอดจนการเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคโดยมีทางด้านของนางสาวจิตพิสุทธิ์ไกรประสิทธิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะครับพร้อมด้วยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะครับร่วมให้การต้อนรับกันด้วยนะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญของจังหวัดสงขลานะครับที่ต้องมีการบริหารจัดการด้านการสื่อสารการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าครม.สัญจรนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่ข้อมูลข่าวสารระบบการทำงานการสนับสนุนในทุกมิติเพื่อที่จะให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งทีมงานก็ได้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับในช่วงของก่อนวันงานก็คือ6มิถุนายนเป็นต้นไปกันด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวสงขลาแล้วก็ชาวใต้ทุกคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับการร่วมแสดงศักยภาพความร่วมมือและก็ความพร้อมเพรียงของคนในพื้นที่ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับด้วยกลุ่มจังหวัดของภาคใต้นะครับตั้งแต่ทางฝั่งของอันดามันฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่จะมาเสนอนะครับต่อครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับก็ต้องรอติดตามผลกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต้นเดือนพฤษภาคมนะครับไปดูกันที่เรื่องอะไรกันต่อคุณลักษณ์สำหรับกิจกรรม
0: ไปงานกาชาดของสงขลากันหน่อยนะคะอันนี้ก็เตรียมเช่นเดียวกันนะคะที่จะจัดขึ้นแล้วนะคะทางจังหวัดก็ติดตามความพร้อมนะคะสำหรับงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาในปีนี้ค่ะนะคะประชุมกันไปในช่วงเช้าของวันนี้โดยนายรัตศักดิ์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้านะคะแล้วก็การเตรียมงานในปีนี้นะคะ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะทำงานฝ่ายต่างๆที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะนะคะก็ไปติดตามนะคะหลากหลายเรื่องนะคะความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวทีนิทรรศการร้านนาวากาชาติการรักษาความปลอดภัยการจราจรการแพทย์และสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการออกรางวัลสลากกาชาตินะคะเพื่อที่จะให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะสำหรับกิจกรรมเวทีกลางจะเน้นนะคะกิจกรรมสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนอย่างเช่นการประกวดวงดนตรีมีประกวดแอโรบิกมีแสดงดนตรีการประกวดการแสดงของน้องนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประกวดร้องเพลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มแม่บ้านนะคะตามความเหมาะสมแล้วก็โอกาสนี้นะคะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะแล้วก็การรักษาความสะอาดภายในบริเวณงานด้วยเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสงขลานะคะพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานนะคะทุกภาคส่วนเนี่ยก็บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะให้งานกาชาดและงานประจำปีในปีนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะปลอดภัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานกันเองก็จะจัดต้นเดือนกรกฎาคมนะคุณ
1: สามก็เตรียมตัวนะ
0: เพ
1: รา
0: ะว่า
1: คุณจะลง
0: เดินแบบผ้าไทย
1: เดินแบบผ้าไทยด้วย
0: ใช่จด
1: จะทันหรือเปล่า
0: คือจะไม่ทันเพราะว่ามีผู้ที่สนใจแบบเยอะมาก
1: ไม่ต้องห่วงคุณเขาจัดพื้นที่ให้คุณได้แน่นอนอยู่ที่ว่าคุณตัดชุดวันนี้แล้วก็เดินกรกฎาจะใส่ได้หรือเปล่าขอเป็นแบบยางยืดแต่เป็นยางยืดก็แล้วกัน
0: สม็อก
1: เป็นแบบตะเข็บอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เป็นการดูถูกกันอย่างรุนแรง
1: ต้องบอกว่าเอาตะเข็บออกไม่ทันนะตะเข็บบอกว่ามันต้องแบบเผื่อผ้าไว้ขยาย
0: เวลาเขาเก็บคุณก็จะเป็นพิธีกรบ่อยใช่ไหมเวลาเขาเก็บก็คือหรือว่าคนที่แบบไปแสดงอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเรียกอะไรเย็บแล้วก็เก็บไว้ข้างในเลยอ่ะคุณ
1: มองไม่เห็นนะ
0: มันมองไม่เห็นเย็บแล้วเก็บไว้ข้างในแล้วก็พอถึงเวลาก็เราต้องช่วยไปคืนร้านไงนะคะก็เอาออกก็เผื่ออ้วนเผื่อผอมด้วยอะไรด้วย
1: มีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลย
0: ะ
1: นะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้ฟังข้อมูลข่าวนะคุณจากสำนักข่าวไทยเรื่องของการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมตู้รถไฟที่เป็นสำหรับการละหมาดนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเนี่ยนะครับก็ได้เลยเห็นถึงความสำคัญของการประกอบศาสนกิจระหว่างการเดินทางห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิมครับก็ได้มีการสั่งการด่วนไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงนะครับสำหรับตู้ละหมาดพ่วงให้บริการนะครับกับขบวนรถไฟสายใต้นะครับรองรับการเดินทางในช่วงของเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาหรือว่ารอยฮัจญีวันพฤหัสบดีหน้าการเดินทางแน่นแน่นอนนะครับสำหรับรถไฟสายใต้นะครับก็เป็นวิสัยทัศน์ในการเดินทางที่ทำให้ครอบคลุมแล้วก็ดูแลใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาซึ่งก็จะเริ่มให้บริการคุณองค์ลักษณ์วันที่22วันนี้ออกเดินทางจากกรุงเทพในช่วงบ่ายวันนี้แน่นอนสำหรับรถเร็วโกลกนี่แหละนะครับก็จะวิ่งลงสายใต้กันในวันนี้นะครับ22พฤษภาคมเป็นต้นไปด้วยความห่วงใยแล้วก็เข้าใจถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงของเทศกาลสำคัญนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีข้อสั่งการในเชิงรุกไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการดัดแปลงตู้โดยสารเพื่อจัดทำเป็นตู้ละหมาดโดยเฉพาะซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถที่จะประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบสะดวกสบายแล้วก็ถูกต้องตามหลักการพร้อมกับการได้กำชับของการรถไฟนะครับอย่างหนักแน่นในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่าย ตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถแล้วก็อุปกรณ์อย่างเข้มงวดจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งในสถานีแล้วก็บนขบวนรถทั่วประเทศพร้อมกับการบูรณาการร่วมกันกับตำรวจรถไฟนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในตลอดการเดินทางกันด้วยนะครับโดยทางด้านของรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนายอนันต์โพนิ่มแดงก็ได้รับมอบนโยบายแล้วก็ได้มีการสั่งการโดยตรงเน้นย้ำถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชาวไทยมุสลิมกันด้วยเพราะว่าวันตรุษอีดิวอัฒานี่ก็จะตรงกันกับพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนี้นะครับการดัดแปลงนี่คือเขาจะเอาตู้รถไฟชั้น3เนี่ยนะครับดัดแปลงให้เป็นพื้นที่โล่งมีการกั้นผนังเป็นสัดส่วนจำนวน4ห้องโดยมีการแยกห้องสำหรับชายหญิงอย่างชัดเจนแล้วก็จัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเป็นสถานที่อาบน้ำละหมาดนะครับเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามหลักของศาสนบัญญัติโดยตู้ละหมาดดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกนำไปพ่วงให้กับขบวนรถเร็ว171172นะครับรถเร็วโกลกนี่แหละคุณผู้ฟังวิ่งระหว่างกรุงเทพฯอภิวัฒน์จนถึงสถานีสุไหงโกลกแล้วก็มีขบวนรถเร็วยะลาด้วยนะครับขบวนที่169แล้วก็ขบวน170นะครับ2ขบวนนะรถเร็วโกลกแล้วก็รถเร็วยะลานะครับนอกจากนี้ที่ผ่านมาการรถไฟก็ยังได้มีการสำรองที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์นะครับในขบวนรถไฟชั้น3เป็นการสะท้อนถึงการดูแลผู้โดยสารทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมครับนอกเหนือจากการดูแลในด้านของศาสนกิจแล้วนะครับก็ยังได้เตรียมพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมในขบวนรถเร็ว173174เป็นขบวนรถเร็วนครศรีธรรมราชซึ่งเพิ่งจะวิ่งกันไปคุณรักเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองหล
0: ัง
1: จากที่หยุดมานานตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับตอนนี้รถเร็วนครศรีธรรมราชตอนนี้กลับมาให้บริการกันแล้วนะครับเพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็ลดความแออัดบนขบวนรถในช่วงของวันหยุดเทศกาลซึ่งก็เปิดบริการกันมาตั้งแต่15พฤษภาคมได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับขบวนรถเร็วนครศรีธรรมราชด้วยนะครับสำหรับในช่วงของวันอีดิวอัฒฮาหรือว่ารายอฮัจญีถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติในเรื่องของปฏิทินอิสลามที่มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการเสียสละและก็ความศรัทธาเป็นวันที่ชาวมุสลิมก็จะรวมตัวกันเฉลิมฉลองแล้วก็แบ่งปันความสุขการเพิ่มตู้ละหมาดบนขบวนรถไฟสายใต้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเปรียบเสมือนกับว่าเป็นของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจจากภาครัฐสู่ประชาชนนะครับผู้โดยสารที่ประสงค์ในการจะเดินทางคุณสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะครับของการรถไฟ1690นะหมายเลขโทรศัพท์1690กันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับชื่อว่าทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบเวลาเดินรถแล้วก็ติดตามตำแหน่งขบวนรถแบบ Real Time กันได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเขาก็จะมีเว็บไซต์ลองไป Search กันดูนะแบบว่าติดตามรถไฟแบบ Real Time นะครับเพื่อความอุ่นใจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนั่นเองนะครับ
0: ค่ะก่อนที่จะไปถึงวันที่28วันที่24ชวนไปเที่ยวหลาดดงตาลด้วยนะคุณ
1: หลาดดงตาลอยู่ที่ไหนครับอ
0: ยู่ที่สวนเทพยาสิงหนครนะคะนะก็เป็นตลาดชุมชนนะคะซึ่งเขาจะจัดอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะไม่ได้จัดแบบทุกสัปดาห์แล้วก็จัดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะช่วงเวลาก็คือตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงนั่นแหละบ่ายๆก็มีเขาเรียกว่าสินค้านะคะหลากหลายมากนะคะสะท้อนวิถีชุมชนแบบโบราณนะคะก็มีเรื่องของผักอาหารการกินขนมเครื่องดื่มอะไรต่างๆมากมายของอร่อยทั้งนั้นเลยคุณเ
1: พรา ะฉะนั้นของบ้านๆนะ
0: ของบ้านๆมีทั้งของบ้านทั้งของสากลของอะไรเขาก็มีด้วยนะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ผสมกันไป
1: เข้าไปกับธีมของตลาดกรีนมาร์เก็ตหรือเปล่า
0: ใช่นะคะเอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ตของเราด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่นะแต่นี้ว่าก็อยากจะย้ำกันสักนิดนึงนะคะเชิญชวนนะว่าอาทิตย์ที่14
1: กี่โมงครับ
0: พฤษภาคม10โมงเป็นต้นไปสาย
1: สายทำไมตลาดเปิดสายจังเลย
0: ตลาดก็เปิดสายนิดนึงเพราะว่ามันก็จะไปจ
1: ุดถึงบ่ายได้เตรียมของ
0: ใช่
1: พ่อค้าแม่ค้าได้เตรียมของไป
0: เพราะว่าก็คือ ถ้าเกิดว่าจะไปตลาดเช้านี่ก็อาจจะต้องแบบไปตลาดอื่นๆก่อนไงคุณแล้วก็มาตรงนี้จะได้ใช้เวลาค่อนข้างยาวเหมือนกันไง
1: ผมอยากไปตลาดนัดแถวๆม่วงงามอย่างเงี้ยระโนดอย่างเงี้ยตลาดนัดของเขาเนี่ยโอ้โหปลาทะเลสดๆมากนะครับเนี่ยแล้วก็

0: ถึงมีแบบทั้งปลาทะเลอ่าวไทยปลาทะเลสาบ
1: ค่ะ
0: กุ้งเนี่ยกุ้งแม่น้ำใช่ไหมกุ้งทะเลสาบตัวโตๆเลยแล้วก็เดี๋ยวสายๆนี่ก็ไปเดินตลาดอะไรนะตรงนั้น
1: ตลาดดงตาล
0: ตลาดดงตาลนะตรงสวนเทพยาใช่ไหม
1: คือที่สวนเทพยาเลย
0: สิงหานคร
1: ค่ะตั้ง GPS ไปได้เลยค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังตั้ง GPS ไปได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้แต่ว่ามีวันอาทิตย์นะตลาด
1: เฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว
0: แต่ว่าคุณไปเดินตามตลาดชุมชนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีของดีแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยรอกันอยู่เมื่อวานนี้ไปกินทุเรียนคุณรักทุเรียนหมอนทอง150ไม่มีเม็ด
1: Oh,
0: เป็นทุเรียนที่ไม่มี
1: เม็ดรีบ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยใช่ที่คุณนรัตน์บอกว่าอุ้ยแพงจังนะครับไปเซอร์เวย์ในตลาดสดตลาด
1: เท่าไหร่
0: 80ชนี80
1: มันชนีไง
0: หมอนทองประมาณ110 120นะครับแล้วแต่สายพันธุ์อีกน
1: ะ
0: นะครับก็ประมาณนี้แหละราคาอันนี้คือพูดถึงในตลาดของหัดใหญ่นะครับก็ลองไปเซอร์เวย์กันดูสำหรับใครที่เป็นคอทุเรียนช่วงนี้ก็เริ่มที่จะได้กินกันละ
1: คือ105นั้นแบบไปนอกๆไงมันเป็นนอกๆพื้นที่นอกๆชุมชนนอกๆไม่ใช่แบบบริเวณแบบว่าตลาดจุดใหญ่ๆรา
0: คาจะถูกนะทุเรียนที่คุณ105ของคุณเนี่ยมันมีเม็ดใหญ่หรือเปล่าม
1: ันก็เม็ดรีบนะที่สั่งทุเรียนรัฐบาลมาคุณ
0: นะฮะไม่ใช่ว่า
1: เวลาหมดละ
0: กัดเข้าไปเนี่ยฟันไปขูดอยู่กับเม็ดงั้นมั้ยเคยมั้ยกัดงับเข้าไปฟันนี่ไปขูดอยู่กับเม็ดขนุนเม็ดทุเรียน
1: ทุเรียนค่ะ
0: พรุ่งนี้เราเจอกันตอนช่วงเที่ยงครึ่งนะครับสำหรับปากใต้บ้านเราสัปดาห์นี้อสมทสงขลาลากันไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปปากใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.เที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดผู้จัดจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิประจำจังหวัดสงขลาแยกพลังหัดใหญ่พร้อมศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมีเคลมทุกประกัน
1: 7.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะการรถไฟขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเยียวยารายละ 300,000 บาทด้านกรมรางแจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่ที่จอดรถคร่อมรางในช่วงเกิดเหตุพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์สาย206ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมโดยได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มอีก14รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก2รายส่วนกรณีการประสานงานจราจรในวันเกิดเหตุนั้นปกติจะมีการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นประจำแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งประสานงานมาจากทางรถไฟแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยเพื่อดูว่ามีผู้ขับขี่หรือประชาชนรายใดฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือไม่ซึ่งจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามพยานหลักฐานตั้งแต่ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรไปจนถึงข้อหาประมาทขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แสดงความเสียใจพร้อมขอโทษต่อญาติผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการระบุว่าผู้บริหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่านายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.มักกะสันดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถคร่อมรางรถไฟในวันและช่วงเวลาเกิดเหตุโดยให้ตำรวจพิจารณาเอาผิดทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นายกใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดต้นทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนายนิกรเดชพลังกูล

0: เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยวันนี้จะได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานปรับตัวสูงซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนซึ่งไทยพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลกจึงต้องการแลกเปลี่ยนกับ IEA ว่ามองอย่างไรกับภาวะที่ช่องแคบฮอร์มุสและมองว่าจะมีทางลงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการลดค่าพลังงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนสิ่งแรกที่ต่างชาติจะมาดูก่อนการลงทุนนอกเหนือจากกฎระเบียบยังมีเรื่องของค่าพลังงานและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวว่าจากการเยือนประเทศไทยของนายคอลิดอามัดอัลอานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะแขกรัฐบาลไทยเป็นผลดีเนื่องจากได้เรียนรู้ถึงพหุวัฒนธรรมของไทยความเปิดกว้างและในโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งทบเผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเปิดเผยว่ากองทบกได้รับรายงานจากร้อยทพ2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีวานนี้กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทาง600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาจึงตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริก

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
12: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
13: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: ผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Ripper ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัด

0: ต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและพบหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกวันเสาร์ที่23พฤษภาคมจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสช่วงค่ำจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยวันอังคารที่26พฤษภาคมและเดินทางถึงประเทศไทยช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานนายสุชาติจันทรานักราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วนโดยตระหนักว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลกกร.เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะกลางอย่างเป็นรูปธรรมและระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศนอกจากนี้ยังอยากให้พิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้เช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีด้านนายอาทิตย์พีชานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแรงงานที่ต้องการคือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในไทยต่อไปแต่ค่าแรงไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนปรับปรุงตึกไทยคู่ฟ้าอัดซิลิโคนทาสีรับหน้าฝนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีและอุดซิลิโคนบนตึกในจุดที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงทัศนียภาพในช่วงที่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณาชนนี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาท

0: ี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
8: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

M-Cord Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างนะคะกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันในช่วงนี้นะคะกับโปรโมชั่นลานโปรต้อนรับทัพนักกีฬานะคะในช่วงสัปดาห์หน้ากับรองเท้าแพรลดสูงสุดถึง 50% นะคะจูเจนไนซาบีนาซื้อ3แถม1กางเกงในจินตนานะคะซื้อวันนี้นะคะจูเจนไน2ชิ้นราคาพิเศษ100บาทและกางเกงในราคาพิเศษ100บาทนะคะอยู่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 80% รองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกลดสูงสุด 50-60% ชุดชั้นในซาบีนาหลากหลายรูปแบบสวมใส่สบายโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ชุดชั้นในราคาพิเศษ290บาทกางเกงใน100บาทกางเกงในจินตนานุ่มใส่สบายได้ตลอดวันชุดชั้นใน2ชิ้นราคาพิเศษ100บาทกางเกงในราคาพิเศษ100บาท13ถึง26พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การ

0: Mortal Kombat 2 ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มพิกัด Mortal Kombat 2ครั้งนี้เหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์และเต็มไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มการปกครองอันมืด Mortal Kombat 2วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: Whoa I really don't feel comfortable hitting a girl
2: Don't worry We won't
1: Go! Send me back. I want to go back.
3: Hey, never touch the buttons.
0: Star Wars กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ Pedro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์ The Mandalorian และ Grogu นี่คือวิถีเราลุยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หู Mandalorian และ Grogu 21 พฤษภาคมนี้ที่ Coliseum Cineplex พัทลุง
4: Revenge It's about preventing another war

0: มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
1: เพิ่มสี่จัดเต็มสี่เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเทอมใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเพิ่มสี่อย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณ4เทอม4 28พฤษภาคมนี้ที่คอนเสิร์ตซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: ครับไม่กลัวผีเลยอ่ะทำไมหลอกยากจังไม่เหมือนคนอื่นเลย
1: ผีเข้าหรือมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดจากตำนานเรื่องเล่าเขย่าขวัญเขาโครงเรื่องจริงของตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนความสยองเต็มตาบนจอภาพยนตร์ชวนขนหัวลุกอย่าเชื่ออย่ารู้สึกเข้า21พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: น้ำมันได้บอกพี่ไหมว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้

อื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกวีนะคะราคาเริ่มต้นที่199บาทแล้วก็ซื้อ1แถม1ในราคา590บาทนะคะในส่วนของแบรนด์ KMA ลดสูงสุดนะคะวันนี้ถึง 50% แล้วก็จัดรายการลด 20% นะคะทางเคาน์เตอร์ในช่วงของต้นเดือนหน้าด้วยนะคะมิกเซลนะคะวันนี้ลด 30% 50% และ 60% นะคะในส่วนของโปรลีซื้อ1ชิ้นลด 20% และซื้อ3ชิ้นซื้อ2ชิ้นลด 30% และลดสูงสุดถึง 70% นะคะกับแบรนด์ต่างๆนะคะที่อยู่ที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

้นกันบ้างนะคะสำหรับเส้นในช่วงนี้นะคะกับโปรทุเรียนหมอนทองเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวอัญชันใบเตยนะคะให้คุณได้ลองใบไม่ใช่สีไม่ใช่ใบเตยข้าวเหนียวอัญชันสีม่วงนะคะก็จะเป็นอัญชันนะคะวันนี้ก็จะมีเมนูที่ให้คุณได้ลองไปลิ้มลองกันนะคะกับโปรพิเศษสุดนะคะที่เซเว่นเซ่นแล้วก็อย่าลืมนะคะร่วมกันสมัครสมาชิกเซเว่นเซ่นนะคะรับส่วนลดทันทีเลยเมื่อสมัครสมาชิกนะคะก็จะเป็นส่วนลดนะคะทันทีในการซื้อไอศกรีมเค้กนะคะส่วนลด100บาทแล้วก็ยังจะมีโปรที่จะจัดโปรโมชั่นร่วมกันนะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะแล้วก็โปรอื่นๆสนใจนะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นช่วงเย็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะพร้อมทานนะคะกับเซเว่นเซ่นวันนี้นะคะที่เซเว่นเซ่นทั้ง2สาขาเซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

0: ูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 80% รองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกลดสูงสุด 50-60% ชุดชั้นในสบีนาหลากหลายรูปแบบสวมใส่สบายโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ชุดชั้นในราคาพิเศษ290บาทกางเกงใน100บาทกางเกงในจินตนานุ่มใส่สบายได้ตลอดวันชุดชั้นใน2ชิ้นราคาพิเศษ100บาทกางเกงในราคาพิเศษ100บาท13ถึง26พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
1: มอร์ทันคัมแบท2ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มพิกัดมอร์ทันคัมแบท2ครั้งนี้เหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์และเต็มไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มการปกครองอันมืดมอร์ทันคัมแบท2วันนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
2: ว้าว I really don't feel comfortable hitting a girl
3: Don't worry You won't
2: Go! Send me back. I want to go back.
4: Hey, never touch the buttons.
0: Star Wars กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ Pedro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์ The Mandalorian และ Grogu นี่คือวิถีเราลุยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หู Mandalorian และ Grogu 21 พฤษภาคมนี้ที่ Coliseum Cineplex พัทลุง
5: Revenge It's about preventing another war
6: Strap in มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
0: เพิ่ม4จัดเต็ม4 เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเทอมใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเพิ่ม4 อย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณ4เทอม4 28 พฤษภาคมนี้ที่คอนเสิร์ตซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: นี่พี่ไม่กลัวผีเลยเหรอทำไมหลอกยากจังไม่เหมือนคนอื่นเลย
1: ผีเข้าหรือมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดจากตำนานเรื่องเล่าเขย่าขวัญเขาโครงเรื่องจริงของตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนความสยองเต็มตาบนจอภาพยนตร์จวนขนหัวลุกอย่าเชื่ออย่ารู้สึกเข้า21พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
0: น้ำมันได้บอกพี่ไหมว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้

ันที่ภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ก็วันเมื่อวานไหมเมื่อวานนะคะภาพยนตร์ก็เข้าโรงไปแล้วนะคะถึง2เรื่องด้วยกันนะคะกับเรื่องผีเข้าและก็อีก1เรื่องนะคะนั่นก็คือเมนดาลอเรียนและโกรกูระบบ 2D นะคะแล้วก็ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะก็จะมีเรื่องมอร์ทันคัมแบ็กแล้วก็เหลี่ยมจราชนคนเนื้อเทานะคะสำหรับเมดาลอเรียนและโกรกูก็จะมีระบบ 3D ด้วยนะคะก็เข้าโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปชมกันได้เลยนะคะแล้วก็ในวันที่28ก็จะมีภาพยนตร์นะคะที่จะเข้าโรงอีกหนึ่งเรื่องก็คือเทอม4นะคะราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงค่ะย้ำโปรโมชั่นนะคะวันนี้ที่โคลิเซียมของเรานะคะด้านล่างด้าน

โปรนะคะพบกับแบรนด์แผ่นรองเท้าแผ่นนะคะแล้วก็ยังมีชุดชั้นในสปีนาชุดชั้นในจินตนาจัดโปรพิเศษสุดนะคะส่วนน้องๆหนูๆที่มองหาตุ๊กตานะคะแนะนำแบรนด์จิกๆนะคะราคาเริ่มต้นที่199บาทช่วงนี้อากาศหนาวนะคะหลายท่านมองหาผ้าห่มนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มพิมพ์ลายผ้าห่มขนมิ้งผ้าห่มลายต่างๆนะคะแล้วก็อุ่นหนาด้วยในราคาพิเศษเริ่มต้น250บาทนะคะก็บริเวณชั้น1 นะคะศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690

0: ื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงการคลังพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งยืมกลไกของคนละครึ่งที่คุ้นเคยมาคราวนี้มีถึง30ล้านสิทธิ์ซึ่งมากพอสมควรอยากให้ประชาชนมาลงทะเบียนแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อยากให้มั่นใจว่าพร้อมและมีประสบการณ์มาแล้วครั้งที่แล้วทำสถิติใหม่ 300,000 คนลงทะเบียนต่อ1วินาทีจึงค่อนข้างมีความพร้อมและคิดว่าทุกอย่างเตรียมการและประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วขณะนี้อยากให้ดูว่าระบบเป๋าตังหลังจากหลายคนแจ้งว่าหาแบนเนอร์ไม่พบหาคำว่าไทยช่วยไทยไม่พบอยากให้ลองอัปเดตเพราะหลายคนอาจยังไม่ได้กดอัปเดตไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อยากให้ซ้อมมือก่อนกดอัปเดตระบบไว้แอปพลิเคชันตัวล่าสุดจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าไทยช่วยไทยพลัสถึงเวลาลงทะเบียนก็กดเข้าไปกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปถึง29พฤษภาคม2569สุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรต่อพนักงานสอบสวนส.น.ทองหล่อกรณีโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จโดยกล่าวหาว่าคนถอยกิริยาต่ำทรามข้อหาความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุชาติมอบอำนาจให้ทนายความกล่าวโทษต่อนางสาวรัชนกโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนชั่วครองเมืองรับสินบนโดยพันตำรวจโทสุทธิพงษ์แป้นจันทร์พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานต่อมานายสุชาติตรวจสอบพบว่านางสาวรัชนกไม่หยุดกระทำได้กระทำซ้ำซึ่งนายสุชาติมอบให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกับนางสาวรัชนกในการกระทำครั้งใหม่โดยพบว่านางสาวรัชนกได้เผยแพร่ข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแชร์รูปของนายสุชาติใต้ข้อความที่โพสต์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติมิใช่เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารและมิใช่การติชมด้วยความสุจริตอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

0: เป็นการมุ่งโจมตีทางการเมืองทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติฮ่องกงเปิดตัวห้องพักตัวอย่างหวังลบภาพห้องพักลงศพรัฐบาลฮ่องกงเปิดตัวห้องชุดตัวอย่างสำหรับห้องแบ่งเช่าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าของห้องเช่าในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่หลังจากสมัชชาแห่งชาติฮ่องกงผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีรายได้น้อยในฮ่องกงอย่างเป็นระบบและลบภาพเดิมๆของแฟลตหรือห้องพักในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความคับแคบและพื้นที่ใช้สอยจำกัดจำเขี่ยจนถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าไม่ต่างจากห้องพักลงศพหรือห้องพักกล่องรองเท้าภายใต้กฎหมายใหม่ห้องแบ่งเช่าทุกยูนิตจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญหลายอย่างเพื่อให้สามารถปล่อยเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.3 เมตรมีห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัวภายในห้องพักไม่ใช่ห้องน้ำรวมหรือตั้งโถสุขภัณฑ์ไว้เปิดโล่งใกล้บริเวณทำอาหารมีหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อรับแสงและระบายอากาศได้จริงติดตั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะประจำแต่ละห้องเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านโขกสับค่าไฟเกินจริงรวมถึงต้องติดตั้งประตูทนไฟเครื่องตรวจจับควันไฟและถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
9: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อ

0: อสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMcot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
7: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะเตือนใจและทีมงานบุญพืชกลับมาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันในวันที่บรรยากาศก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกลมพายุจะมาให้เตรียมตัวรับมือแล้วส่วนใหญ่จะมาตอนไหนรู้ป่ะส่วนใหญ่จะมาตอนเลิกงานอ่ะตอนเย็น 4-5 โมงโอ้โหครึ้มมาเชียวจะรับมือยังไงก็ต้องเตรียมตัวนะคะเสื้อกันฝนร่มเสื้อกันฝนอะไรต่างๆติดไม้ติดมือไปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากเตือนคุณผู้ฟังว่าเรื่องของรถของตราก็เหมือนกันนะคะตรวจสภาพรถให้พร้อมสำหรับการเดินทางพวกยางเยิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนตกถนนลื่นถ้ายางไม่มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้รวมไปถึงสภาพรถอื่นๆด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงบรรยายจากใจพวกเราชาวบุญพืชค่ะวันนี้เตือนใจอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงจากบุญพืชค่ะ
1: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
2: ลดต้นทุนเยอะแล้วต้นทุนก็ไม่แพงจะไม่ใช้ของยี่ห้ออื่นแล้วประทับใจบุญพืชนี่มากเลยเพราะปลูกแล้วลดต้นทุนเยอะ
3: ทำให้ลูกหวานเนื้อแน่นได้รสชาติลูกขาวมันก็ไม่ขาดต้นใส่แล้วมันลูกมันจะหวานเนื้อแน่นกรอบ
4: ดินร่วนดีไงมีไส้เดือนดินมันดื่มน้ำดีต้นก็ดำดีผลผลิตก็ดีลูกโตดี
5: พอใส่แล้วมันเขียวครับใบเขียวจากเป็นใบแก้วเนี่ยจะหายหมดเลยพอเราใช้เราร้องโอเลยนะว่าโอ้โอเคละคือใช้ก็ไม่ใช้ต่างกันเลยไอ้ที่หวานเนี่ยมันจะเขียวขึ้นมาทันทีเลยร่องที่เราใส่บุญพืชไปเนี่ยโอ้โหร้องโอ้โหว้าวเลยดีมากตัวนี้แหละตัวนี้แน่นอนก็เลยใช้มาตลอดเลยมันจะได้ดีมากครับ
4: ถ้าปลูกชมพู่เนี้ยถ้าสีไม่มีก็จะช่วยเรื่องสีได้เป็นอย่างแรกเลยคือเรื่องสีมาก่อนที่เห็นผลคือตรงนี้ที่ถึงเล็กเอามาใช้
6: ลูกมันเสมอดีได้แล้วมันไม่ค่อยมีมะพร้าวควบอะไรเนี้ยเอาควบมันน้อยของเราเนี่ยมันลูกมันใหญ่กว่าเขาลูกมันเสมอ
7: ช่วยลดเรื่องต้นทุนแน่นอนครับผลผลิตก็คือยังเหมือนเดิมเหมือนเราใช้ปุ๋ยเคมีอะไรอย่างเงี้ย
8: ถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @@bp2544
9: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
10: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
9: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
10: ตาและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
9: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
10: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ย

ะเป็นปุ๋ยพลังกวยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือวิกทวีคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชวันนี้ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชหรือตาตากับวิกทวีนะคะคุ้มค่าแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นด้วยค่ะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้1กระสอบฟรีๆทันทีส่วนตาตากับวิกทวียังไม่พอเดี๋ยวนะเดี๋ยวตนจะอิบไว้ใช่ไหมอุบอิบไว้โดนข้อหายักยอกของกลางนะคะก็นอกเหนือจากแถมปุ๋ยพลังหรือปุ๋ยเดอะคิงแล้วนะคะก็ยังมีเสื้อปุ๋ยสวยๆให้อีก1ตัวทันทีส่วนตาตากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นคละสูตรได้คุ้มสุดๆไปเลยจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544และแอดบุญพืช ID Line @bp2544 ช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดี

0: ฮ่าไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท

0: เอ็งนี่มันเชยจริงๆเลยเอ็งก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเอ็งแล้วนะสิ The King เขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5ต่อ1เอ็งไปซื้อมาแล้วหวานได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเหรอพี่แล้วไอ้ที่ว่าทนทายาทเหรอพี
0: ่ก็นาข้าวเอ็งจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ย The King ไงจำไว้ The King
2: Tata Number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ Tata ทำใบทำใบใช้ Tata ช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่า Tata สะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ Tata ทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ Tata กระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ Tata ทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ Tata ช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ Tata Tata สร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวย Tata สะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
3: กันเลยค่ะคุณผู้ฟังในขณะที่เสียงเตือนไม่ใสแต่เดี๋ยวไปฟังเสียงใสๆของทีมงานบุญพืชพร้อมกับพี่อ้อยที่ใช้บุญพืชมาหลายปีใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อนะคะก็คือตอนแรกอ่ะคุณพ่อคมนะคะทำสวนไม้ผลอยู่ก็ใช้บุญพืชแล้วก็พี่อ้อยก็มารับช่วงต่อมาทำต่อก็ใช้บุญพืชกันต่อนะคะแล้วก็ใช้บุญพืชต่อแล้วเป็นยังไงนะคะผลเป็นยังไงผลผลิตเป็นยังไงต้นทุนเป็นยังไงนะคะอันนี้ต้องไปฟังจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะ
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: พี่อ้อยหรือโทรจากบุญพืชนะคะที่พี่อ้อยสั่งประจำตรงติดกับหลัก
6: ค่ะ
5: จ้าพอดีหนูจะโทรมาถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยใช้บุญพืชมันกี่ปีแล้ว
6: อย่างน้อยๆอ่ะประมาณ5ปีแล้วแหละต้องเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ก็ใช้บุญพืชเหมือนเดิมอีกปีที่แล้วใส่ไปแค่2รอบเองทีนี้พี่ไปใช้บุญพืชอีก
5: ไอ้ตรงที่พี่ว่าพี่ไปเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอื่นนะคะทำไมถึงคิดอยากจะเปลี่ยนนะคะ
6: ก็ตอนแรกก็ไอมันเหมือนจะเล็กลงแล้วมันมีความรู้สึกว่าลูกมันออกน้อยแต่ไม่ได้โทษปุ๋ยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหรือว่าเป็นอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยด้วยไงพี่ก็เลยว่าลองจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วมันก็ยังคงเดิมแล้วพอดีปุ๋ยมันราคามันเพิ่มขึ้นด้วยพี่ก็เลยอ่ะใช้บุญพืชเหมือนเดิมไปแล้วกันถ้างั้นอ่ะเหตุผลมีแค่นี้แหละ
5: มันอาจจะเป็นประมาณว่าเอ้ยเราลองเปลี่ยนดูเผื่อมันจะดีขึ้น
6: ใช
5: ่อันนี้มังคุดเนาะพี่อ้อยเนาะ
6: มังคุดที่ใส่มังคุดค่ะของตัวนี
5: ้แล้วพี่อ้อยปลูกทุเรียนบ้างไหมคะ
6: ทุเรียนมีจ้ะทุเรียนที่ปลูกมีที่บางกระจาที่นั่นน่ะพุทุเรียนปลูกไม่ค่อยดีเพราะว่ามันอยู่ในป่ามังคุดมันทยอยตายพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กับทุเรียนน่ะตัวนี้
5: แต่ผลการใช้ของพี่อ้อยก็ประทับใจดีเนาะพี่อ้อยเน
6: า
5: ะ
6: ใช้ได้ค่ะก็ใช้ได้เพราะว่ามันไม่แพงมากแล้วก็มังคุดก็ราคาพอประมาณเราก็พอถูถ่ายไหวไง
5: คือเรื่องพี่อ้อยดูเรื่องต้นทุนด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก
6: ็
5: ไม่เทียบกับต้นทุนที่เสียไปที่จ่ายไป
6: ใช่ใช่จ้ะ
5: ถือว่าใช้ได้ตอนนี้ก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วที่ใช้ของบุญพืชเนาะพี่อ้อยเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้ของพ่อพรมก็ใช้อยู่ตอนที่พ่อเขาทำเขาก็ใช้อยู
5: ่
6: เขาอาจจะมีตัวอื่นมาเสริมมาอะไรด้วยเพราะพี่เพิ่งมาทำเองประมาณ4ปีเองที่พี่ทำเองอ่ะที่พี่ใช้บุญพืชมาตลอดอ
5: ่
6: ะแต่ตอนแรกหลังจากที่พ่อทำมาพอเรากลับมาใช้บุญพืชอ่ะอย่างลงกงอะไรเงี้ยมันก็อ้วนเลยนะลูกอ่ะมันอ้วนมาก
5: เขาถึงลงกงก่อนพี่อ้อยบอกว่าคือเห็นชัดเจนก็ตอนที่มันเป็นลูกเน
6: า
5: ะ
6: ใช่มังคุดก็ลูกโตนะเพราะว่าระแวกนั้นน่ะตอนนั้นน่ะที่เปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยของเราอ่ะติดลูกของคนอื่นไม่ติดกันหมดเลยนะปีนั้นน่ะของพี่ติดลูกของคนอื่นไม่ติด
5: ค่ะ
6: แล้วก็มาอีกปีก็ลูกโตแฟนพี่ก็โม้ใหญ่ก็บอกเห็นไหมบุญพืชของฉันอะไรเงี้ยเพราะว่า
5: แต่พูดถึงจริงๆอ่ะพี่คืออย่างลองกองอ่ะมันเป็นดอกกันก็จริงนะพี่เห็นดอกมาเต็มต้นก็มีแต่ว่าไม่ค่อยติดลูกกันก็มีนะพี่เน
6: า
5: ะแต่ว่าแฟนโม้ใหญ่เลย
6: เมื่อ4ปีที่แล้วแฟนก็เลยโม้ใหญ่เลยเนี่ยเป็นไงฉันเปลี่ยนไม่ใช่บุญพืชเป็นไง
5: พี่ลองอาหารเสริมต้าของบุญพืชดูนะ

0: มันช่วยยืดอายุการพ่นได้ด้วยก็คือถ้ามีหนอนนี้มันตัดจากเราพ่นประมาณอาทิตย์นึงครั้งนึง10วันเงี้ยมันจะได้ไป 15-20 วันเลยมันคุมระยะเวลาอย่างในนี้ด้วยทีนี้ไม่ได้ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะคะมันเป็นอาหารเสริมค่ะบุญพืชจะเป็นให้กันดินส่วนอาหารผงผ้าหรือวิทวีจะฉีดพ่นทางใบค่ะเอาไปพ่นผมร่วง
1: ไม่ได้มีตัวฆ่าแมลงใช่ไหม
0: ไม่ได้มีค่ะมันที่คุณผม

0: ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้ตามราคาคือลองเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นดูพี่อ้อยก็กลับมาใช้เนื่องด้วยราคาและต้นทุน
1: เรื่องราคาด้วยใช่ใช
0: ่ก็ยังไงหลักๆจริงๆก็คือใช้ของเรายาวแหละรวมคุณพ่อก็น่าจะเป็น10ปีใกล้ๆ10ปีแล้วแหละ
1: ใช่ค่ะค
0: ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่อ้อยนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: หมูไม่รบกวนแล้วค่ะพี่อ้อย
1: จ้าโชคดีจ้าสวัสดีจ้า
2: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ
3: ์บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 ID Line บุญพืช @bp2544
2: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้แน่นอน
4: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
5: ปลูกผลไม้อะไรก็ให้ผลผลิตดีมีกำไรถ้าใช้บุญพืชหว่านทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์เร่งสีเร่งหว่านยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยตาตาจากบุญพืชทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้คุ้มค่าเกินราคาแถมมีโปรโมชั่นให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนกันด้วยนะคะ
6: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
4: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
6: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
4: ตาต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
6: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
4: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: ุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืชแอด BP 2544
1: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเค

0: แต่ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ
1: ผลทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดตาตาจากบุญพืชวันนี้ซื้อตาตาสูตรไหนขนาดไหนก็ได้2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดคุ้มมากๆจากบุญพืชสนใจสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นแล้วก็ทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกันได้ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544ไปฟังเพลงกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังมินตราอินทิราแล้วก็มนแคนแก่นคูนกับเพลงยังฮักไผได้อีกบ่อค่ะ

0: ุณพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ลูกค้าใช้ปุณพืชอยู่เหรอครับ
2: ใช้อยู่
1: ใช้อยู่หลายปีไหม
2: ใช้มา2ปีแล้วค่ะ
1: อ๋อ2ปีเป็นอย่างไรครับที่ใช้ปุณพืชมาเนี่ย
2: ก็ดีค่ะ
1: ดีนะในสวนยางพาราใช่ไหมครับ
2: อย่านั่นแหละตัวพลังปุณพืชอ่ะ
1: อ
2: ๋
1: อใช้ในสวนยางเน
2: า
1: ะ
2: สวนยางด้วยเอาอีกตัวหนึ่งสวนปาล์ม
1: ดีอย่างไรพี่บอกผมหน่อยได้ไหมที่ใช้ปุณพืชมา2ปีเนี่ย
2: มันใส่ผสมกับปุ๋ยเคมีอยู่
1: อ๋อพี่ใช้ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับ
2: ค่ะค่ะ
1: และทีเนี้ยผมถามหน่อยร่วมกับบนพืชต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอยู่ไหนพี
2: ่ก็รู้สึกว่าดินมันมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เหมือนว่าปาล์มมันก็ใบเขียวเขียวทนขึ้น
1: มันจะต่างกันที่ว่าปัจจุบันนี้2ปีที่ใช้บนพืชร่วมกับปุ๋ยเคมีนะใบมันจะเขียวทนเขียวยาวเขียวนานขึ้น
2: มันจะเขียวนานขึ้นค่ะใบอะไรมันก็เขียวขึ้น
1: แล้วสภาพดินเป็นยังไงพี
2: ่สภาพดินมันก็มีความชุ่มชื้น
1: ดินดีขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: ดินก็ดีขึ้นมา
1: และผลผลิตต่างกันอย่างไรพี่มันต่างกันไหม
2: ผลผลิตเหรอ
1: ครับ
2: ผลผลิตต้องโรยนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อกันตลอดนั้นผลผลิตมันไม่เต็มที่เดี๋ยวกรีดสักวันสองวันแล้วฝนก็ตกไปยาวไปเสียวันพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าเพิ่งเปิดหน้ายางด้วย
1: แต่ภาพรวมแล้วมันดีขึ้นถูกไหมครับพี่ดีขึ้นการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวถูกไหมครับ
2: ค่ะค่ะค่ะดีกว่าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
3: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีคือลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: แล้วสวนปาล์มนะครับเป็นยังไงสวนปาล์มใช้นานยัง
2: สวนปาล์มเพิ่งใช้ปีที่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: เพิ่งใช้ปีที่แล้วมันเริ่มดีขึ้นไหม
2: ใบก็เขียวขึ้นพอดีปาล์มของพี่มันจมน้ำมันน้ำท่วม
1: ปาล์มน้ำท่วมหลังจากน้ำลดแล้วพี่อาบมันเพิ่มไปใส่แล้วใบมันดีขึ้นไหม
2: โอ้มันก็ดีขึ้นค่ะ
1: ถ้าสวนไหนที่เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมหลังน้ำลดเนี่ยเนาะเอาพืชไปหว่านนะครับสังเกตที่ใบจะเริ่มเขียวขึ้นเพราะว่าระบบร่างโดนน้ำท่วมมันก็มีปัญหาตรงนั้นที่ผ่านมาโดนน้ำท่วมเนาะเมื่อปุ๊บมันเพิ่มไปใส่แล้วตอนนี้ใบเริ่มเขียวขึ้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: พี่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับเนี่ยพี่
2: ชื่อในนามของคุณไพโรจน
1: ์อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่ตรัง
1: ค่ะอ๋อที่ตรังเน
2: า
1: ะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: พอดีวันนั้นมาซื้อปุ๋ยจากผมเลยขอเบอร์พี่ไว้ไงเลยโทรสอบถามพี่หน่อยว่าใช้ปุ๋ยพืชไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไร ดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับ
2: ใช่ใช่ใช
4: ่ดูนุ้ย
5: จ้า
4: ทำไรวะ
5: ฮ่าส่งจบเรียบพี่
4: น้ำมันปาล์มน้ำมันไม่ใช่จบ
5: นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแหละ
4: ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปุ้นพืชสลายดอกรอต้นสลายย่อยชะมือกันฟิวมันมันเงาหวานกับเผือกแว๊กจนนองหนุ่ย
5: ใช้เพื่อจบได
4: ้ถ้าซื้อปุ้นพืชไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้เลยวันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรตัวป้าเทม
2: สัญญางานรู้ว่ามันดินมันดีขึ้นใบมันเขียวขึ้นแต่ส่วนปาล์มนี่มันน้ำท่วมมันเราก็ไม่รู้ว่าใส่ไปแล้วมันได้ผลขนาดไหนนะ
1: น้ำท่วมพี่รอสักระยะหนึ่งให้เวลามันสักนิดหนึ่งใบมันจะเขียวขึ้นสังเกตที่ใบก่อนเนาะถ้าใบเขียวขึ้นใบดำขึ้นเขียวนานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีตามมาเพราะพืชมันสะสมมาที่ใบพวกที่มีปัญหาน้ำท่วมต้นเหลืองต้นโสมเนี่ยนะครับใช้เหมือนผมการันตีใบที่แตกออกมาใหม่เนี่ยมันจะเขียวดำเขียวนานปกติเลยเขียวเข้มเลยครับ
2: ไม่พอดีสวนปาล์มพี่ใส่ขี้แพะอะไรด้วยใส่ใ

0: เป็นเพื่อนร่วมได้ทุกอย่างนะฮะผสมผสานทุกอย่างนะครับพี่โอเคพี่เนาะลองดูนะให้เวลามันหน่อยใช้เป็นเพื่อนนะผมการันตีว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับขอบคุณมากพี่ผมมากนะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มูลพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชทั้งในสวนปั๊มน้ำมันแล้วก็ยางพาราถึงแม้ว่าสถานการณ์สภาพอากาศอะไรจะไม่เอื้ออำนวยแต่บุญพืชก็ยังพอช่วยพี่น้องเกษตรกรอยู่รอดได้แน่นอนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าดินดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้ดินดีใช้บุญพืชกันนะคะแล้วก็วันนี้ย้ำกันอีกทีคุ้มค่าเกินราคาแถมมีโปรโมชั่นกันด้วยค่ะสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะ
4: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
5: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
4: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
5: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
4: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
5: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านย้ำโปรโมชั่นช้าๆชัดๆกันอีกทีซื้อปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% หรือปุ๋ยเดอะคิงสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวเปิดกระสอบใช้ได้เลยมีทั้งยูเรียเกรด 3A ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเต็มประสิทธิภาพในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงของพืชไม่ต้องผสมเคมีให้ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะบุญพืชมีเดอะคิงนะคะที่เป็นเคมีสูตรเด็ดผสมเสร็จให้เรียบร้อยเปิดกระสอบใช้ได้เลยจากบุญพืชให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักและเลือกใช้กันหรือว่าจะเป็นบุญพืชนะคะที่ช่วยให้ดินดำดีร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีแล้วก็มีซื้อปุ๋ยสวยๆให้1ตัวฟรีๆด้วยนะคะส่วนต้าหรือว่าวิกทวีสูตรไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้คละสูตรก็ได้2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดค่ะคุ้มสุดๆจากบุญพืชไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตุนได้ตุนนะคะเก็บได้เก็บตุนได้ตุนวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศสายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000 LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่ก่อนเวลาเดิมนะคะขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพ

0: ู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน

0: ่อน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนิกรเดชชี้ไทยไม่เลือกข้างท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วเปิดโอกาสไทยฝรั่งเศสเป็นพาร์ทเนอร์ผนึกกำลังอำนาจกลางนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการทูตเชิงรุกขออภัยค่ะการทูตเชิงรุกในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าต้องเข้าใจบริบทของโลกยุคปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วและเป็นโอกาสแก่ประเทศไทยพอๆกับประเทศฝรั่งเศสเพราะทั้งสองประเทศมองตัวเองเป็นอำนาจกลางซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วร่วมมือกับฝรั่งเศสในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพรวมไปถึงเยือนฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนซึ่งมีความพร้อมที่จะมาบอกฝรั่งเศสด้วยข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งไม่เป็นพวกถูกกำหนดบทบาทอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตและไม่ต้องการเลือกข้างผบตร.สั่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ถึง9และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการและปฏิบัติการเพื่อป้องกันลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางรถไฟกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบันและให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจและหน้าที่กฎหมายระเบียบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานโดยให้ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางนี้ให้ร่วมกันจัดการจราจรและอำนวยการจราจรเพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือจอดรถบนทางรถไฟจะทำป้ายเตือนทั้งป้ายเตือนแบบเสาเส้นสีเตือนบนพื้นถนนป้ายเตือนสัญญาณไฟจัดทำป้ายเตือนสัญญาณไฟเครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียงหมายการติดตั้งสัญญาณไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพียงพอรวมทั้งนำเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเช่นกล้องวงจรปิดระบบวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงของแต่ละหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญชี้ความเสี่ยงอีโบลาในฟุตบอลโลกต่ำมากดร.โอลิเวอร์จอห์นสันนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนในอังกฤษเปิดเผยวันนี้ว่าแฟนบอลที่เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำมากเนื่องจากไวรัสไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศแต่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรุนแรงโดยตรงประกอบกับประเทศเจ้าภาพมีระบบคัดกรองและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามวิกฤตการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า130รายจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสากลเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกและการเตรียมทีมโดยทีมชาติระบอบคอมมิวนิสต์ของดีอาร์คองโกต้องยกเลิกการเก็บตัวในกรุงคินชาซาและย้ายไปฝึกซ้อมที่เบลเยียมแทนนอกจากนี้มาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐซึ่งสั่งห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานในช่วง21วัน

0: ก่อนหน้าเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมบางส่วนต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนกำหนดเพื่อให้ทันกำหนดเดินทางถึงเมืองฮิวสตันในวันที่10หรือ11มิถุนายนนี้ก่อนจะลงสนามนัดแรกพบกับโปรตุเกสโคลอมเบียและอุซเบกิสถานตามลำดับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนงานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายชับกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้า

0: ค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-Cot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลผอ.รักษาความปลอดภัยสภาแจ้งข่าวตำรวจสภาฉี่ม่วงเหตุใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนนายเจตอนุกูลโภคารัฐผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาเปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าแต่ปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คนด้วย1คนมีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่กินประจำให้ปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันได้ประสานสำนักการแพทย์เพื่อวางแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติเพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วงแต่ทางปปส.ยืนยันว่าสารมอร์ฟีนเท่านั้นซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรผู้บริหารโรงแรมไฟไหม้พัทยาแจ้งไฟไหม้ดาดฟ้าคาดไฟฟ้าและวงจรมูลค่าความเสียหายราว25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม AJ Plus ย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีจนต้องอพยพผู้กับพักป่า240คนหนีตายอย่างโกลาหลและมีผู้บาดเจ็บ4รายโดยมีพนักงานของโรงแรมถูกไฟคลอกสาหัส1รายนั้นล่าสุดนายอธินัทวัฒนพรหมกรรมการบริหารโรงแรมเปิดเผยว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบนชั้นดาดฟ้าสิ่งต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนการดูแลลูกค้านั้นได้อพยพไปพักยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวแล้วและจะอำนวยความสะดวกให้กับเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันความปลอดภัยของอาคารถ้าโรงแรมต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ25ล้านบาทลีลาทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: รัฐอัลเบอร์ตาหยั่งเสียงแยกตัวจากแคนาดาแดเนียลสมิธมุขมนตรีหญิงของรัฐอัลเบอร์ตาแถลงวานีว่าอัลเบอร์ตาซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยน้ำมันของแคนาดาจะเดินหน้าจะทำประชามติแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเดือนตุลาคมเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปหรือไม่ซึ่งความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้อาจกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดามุขมนตรีอัลเบอร์ตาระบุว่าคำถามในประชามติครั้งนี้จะยังไม่ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทันทีแต่จะเป็นการถามประชาชนว่ารัฐบาลรัฐอัลเบอร์ตาควรเริ่มกระบวนการทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อจะทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชที่มีผลผูกพันในอนาคตหรือไม่ทางนี้รัฐบาลกลางแคนาดายังไม่มีการแสดงท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวโดยการลงมติในเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แคนาดาที่มีรัฐอื่นนอกเหนือจากรัฐควิเบกนำประเด็นการแยกตัวเป็นเอกราชมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวั

0: ก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
8: แรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายชับกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร่อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข

0: อร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สีเพลงตอนนี้นะครับมันๆกันอย่าคิดอะไรเยอะเปิดพาเรทมาด้วยคิดถึงบ้านเกิดเอกชัยศรีวิชัยเต็มเนียวครับเวอร์ชันพิตกแตนชลดาโยกย้ายสายสะโพกจิงริดขาววงเทวันนะและปิดท้ายด้วยสวยไว้ก่อนพี่หลิวอาจาริยาพาคุณฟังไปเที่ยวเหนือสักนิดนึงนะฮะเปิดใจสาวแต่สวัสดีไปถึงคุณกระแตศรีสะเกษคุณดวงเดือนครับสาวพัทยาเอื้อยสาวปากแดงแม้สวยชายชูศรีบอกว่ารวยไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาต่อกันนะฮะในช่วงเวลาของจอคิวิตครับผมก็ปรับอารมณ์สักหน่อยนะในช่วงนี้ครับขอบคุณกันก่อนเลยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับเพลงใหม่ชั่วโมงนี้ครับที่จะแนะนำงานจากช่างสิทธิ์แสงเพลงคุณผู้ฟังก็เป็นสไตล์เพลงลูกทุ่ง

่วงนี้นะคะแนะนำเป็นเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะด้วยหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้แล้วก็กันน้ำ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์ยังไม่พอนะคะแถมฟรีอีก1โคมไฟ LED2อันแล้วแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
6: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
7: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

0: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
4: ่
5: ะ
4: เย็นวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้22พฤษภาคมเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มีรายงานข่าวว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สัปดาห์นี้พุ่งแตะ 12,700 รายเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นรายงานจากสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเมื่อวานนี้21พฤษภาคมเนี่ยสำนักงานควบคุมโรคติดต่อสิงคโปร์รายงานว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 ในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมราว 12,700 รายนะฮะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอัตราผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรับสูงขึ้นพอประมาณนะโดยบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอาจมีสาเหตุหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงภูมิคุ้มกันของประชาชนเริ่มลดลงโดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย NB.1.8.1 ซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์จากสายพันธุ์หลัก JN.1 ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดหลักในสิงคโปร์ครองส่วนแบ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจสอบในท้องถิ่นทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กำลังแพร่กระจายและสำนักงานโรคติดต่อก็กำลังเฝ้าติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยโรคโควิด-19 อาจระบาดเป็นระยะและกลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไรก็ดีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าปัจจุบันไม่มีตัวบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่แพร่กระจายในสิงคโปร์มีความสามารถแพร่เชื้อมากขึ้นหรือก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ต่างๆที่แพร่กระจายก่อนหน้านี้

0: คือตอนไปแพร่กระจายแรกๆนี้ก็ยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะพี่แล้วที่มันหยุดยังไม่หยุดเนี่ยจนดิฉันก็เจริญวัยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วค่ะ
1: ผมนี่บวนเดียวเลยเข้าต้นจนถึงปัจจุบันยังสามารถจะออกมาได
0: ้เมื่อไหร่จะหยุดสักทีตอนแรกก็ดีดาวว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี่ไปมานี่ก็มันก็หลายปีแล้วนะ
1: เข้าข่ายละครับส่วนประเทศไทยครับก็ปรากฏว่าจากการที่ WHO นะองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและพบผู้ป่วยในประเทศยูกันดาที่มีประวัติเดินทางมาจากคองโกแต่ยังไม่ถึงกับระดับการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าเป็นแพนเดมิกเนี่ยนะยังไม่ถึงประเทศไทยก็ได้ประกาศให้2ประเทศนี้ก็คือคองโกกับยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาตั้งแต่21พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้แถลงนะว่าเราก็ตรวจเข้มในเรื่องของผู้โดยสารต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาทั้งนี้สายการบินเนี่ยต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนเครื่องลงนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีผู้ที่คือเราไม่มีสายการบินที่ตรงมาจากคองโกแล้วก็ยูกันดา
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าผู้ที่เดินทางผ่านแล้วก็เดินทางมาอะไรต่างๆที่มีประวัติเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตรวจตราให้ละเอียดครับ
0: ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องลงทะเบียนสถานะสุขภาพล่วงหน้าค่ะผ่านระบบ Health Declaration หรือแบบฟอร์มต่อ8ซึ่งในชาวต่างชาติจะผนวกไปกับระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยให้ลงทะเบียนผ่าน Thai Health Pass ค่ะอีกทั้งสายการบินต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารในยังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนลงเครื่องด้วยค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวเลยแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยก็คงต้องผ่านเครื่องอะไรต่อมีอะไรมั้งเป็นไข้ภายในกี่วันไหมมีอาการตัวร้อนไหมนะฮะอนาคตหากสถานการณ์การระบาดของโรคมีการขยายกว้างขึ้นก็อาจจะมีการเพิ่มประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพิ่มขึ้นหรือกรณีโรคสงบก็อาจจะประกาศยกเลิกได้เช่นกันนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะว่ายังไงก็อย่าให้เกิดอะไรขึ้นเด็ดขาด
1: ก็เราก็ติดตามสถานการณ์กันในขณะนี้นะว่ารับรู้รับทราบไว้ว่ามันก็องค์การอนามัยโลกเขาก็เตือนแล้วก็เราก็เป็นประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่การระแวดระวังเรื่องนี้ก็ต้องให้รัดกุมแต่ว่าในขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบดูก็ยังไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะ
0: ไปอีกสัก8-9เดือนนะคะกว่าที่จะพัฒนายาที่จะจัดการกับไวรัสตัวนี้ได
1: ้มันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้ของเก่าก็จัดการมันไม่ได้แล้วนะอีโบลามันเก่าแก่มากนะอีโบลาเนี่ย
0: คือไอ้เชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ที่วิตกกันก็คือว่า1ถ้าใครเป็น100คน40คนตายค่ะติดกัน10คนเนี่ยมี4คนที่เสียชีว
1: ิ
0: ต
1: ไม่รอด
0: มี4คนเลยอ่ะเสียชีวิตในบรรดา10คนที่ติดเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีตัวยาที่มันจะรักษาได้ตรงแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ไอ้ตอนที่โควิดแต่เราก็วิตกกันไม่มีทั้งวัคซีนไม่มีทั้งยารักษาใช่ไหมคะกว่าที่จะมีไอ้อะไรฟูนะคะพี่ไพศาลทามิฟูเนี่ยในการรักษาได้อ่ะแล้วทีนี้ก็ไอ้ตัวอีโบลาเนี่ยถ้าหากว่าจะรอก็มีการคาดการณ์กันว่าอีก 8-9 เดือนกว่าที่จะพัฒนายาที่จะรักษาได้ส่วนประเทศไทยอ่ะก็อย่างที่รู้กันถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวที่เราก็มันก็คนมันก็น้อยลงในช่วงนี้นะคะตะวันออกกลางก็ไม่ได้มากันเกิดมีเรื่องนี้เบาะขึ้นมาอีกไม่รู้จะออกอีท่าไหนเลยขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจัดการให้เรียบร้อยค่ะ
1: ครับ
0: อย่าได้มีเรื่องอะไรเด็ดขาด

0: เราคุยกันเรื่องโรคระบาดก่อนนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเนี่ยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.วันนี้ได้แถลงนะครับว่าตามมติของกพ.ช.เนี่ยผ่านการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า progressive rateในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายแนวนโยบายที่กำหนดส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยล่าสุดกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอที่นำมาขอรับฟังความคิดเห็นนะ
1: สี่แนวทาง
0: ก็มีทั้งหมด4กรณีเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารายงานให้ฟังว่า4กรณีเนี่ยเอาจัดประเภทผู้ใช้ไฟจะต้องจ่ายน้อยลงจ่ายเท่าเดิมจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรกันยังไงนะแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับมาคุยเรื่องค่าไฟกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นการแถลงของดร.ปุณพัทธ์ลีสมบัติไพบูลย์เดี๋ยววงการเขาเรียกกันดร.ลีนะฮะเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเราเรียกสั้นๆว่ากกพ.บอกว่าได้แถลงค่ะหลังจากมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติใช่ไหมคะกพช.เรามีทั้งกกพ.กกพ.ก็คือกำกับกิจการพลังงานอันนี้เป็นองค์กรอิสระกพช.อันนี้เป็นการ
0: เป็นการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สำนักงานกกพ.ก็คือเป็นสำนักงานนะคะได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐและตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน2550ค่ะโดยข้อเสนอเนี่ยดำเนินภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา65แล้วก็70ทีนี้แน่นอนล่ะเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ละว่าค่าไฟเราจะไปถึง5บาทถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ครั้งนี้มารายละเอียดแล้วค่ะว่ามันจะไป5บาทได้ยังไงค่ะ
0: ก็มันจะแบ่งเป็น4กรณีนะ4ซีนาริโอโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนอัตราก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันโดยแบ่งเป็น1กลุ่มผู้ใช้ไฟต่ำคือใช้ไม่เกิน25หน่วยแรกนะ25หน่วยแรกเนี่ยทุกกรณีศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอัตราเดิมไว้ที่ 2.3488 บาท15หน่วยแรกและ 2.988

0: 82บาทใน10หน่วยถัดไปเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานหายากคนใช้ไฟขนาดนี้ไม่เกิน25หน่วยเนี่ยนะ
1: จ่ายกี่บาทนะคะไม่เกิน25หน่วยหน่วยละ2บาท100กว่าบาท
0: 2บาท90 2บาท30ประมาณเนี้ยนะ
1: 15หน่วยแรกแค่2บาท34นะฮะ10หน่วยถัดไปแค่3บาทเลยก็แล้วกัน2บาท40กับ3บาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: 30บาท
1: 3บาทคูณเท่าไหร่นะฮะคูณ35หน่วย
0: 105
1: บาทค่ะ
0: ครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ระดับกลางนะครับก็คือตั้งแต่26หน่วยถึง200หน่วยกกพ.เล็งเห็นถึงการลดภาระประชาชนโดยในทุกกรณีศึกษาจะมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือช่วง26ถึง150หน่วยปรับลดลงประมาณ 0.24 ถึง 0.71 บาทต่อหน่วย24ถึง71สตางค์ช่วงตั้งแต่151หน่วยขึ้นไปไม่เกิน200หน่วยถือเป็นไฮไลท์สำคัญโดยจะมีการปรับลดลงถึง 1.2218 บาทต่อหน่วยจากเดิม 4.2218 เหลือเป็น 3.0 บาทในทุกกรณีศึกษาก
1: ลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่เกิน200หน่วยนะ
1: ใช่ค่ะถือเป็นฐานเสียงสำคัญเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือที่ประกาศจะลดไฟถ้ากลุ่มนี้ได้ลดก็คงจะมีผลต่อคะแนนเสียงฐานเสียงพอสมควรนะ
0: ครับก็เหลือสูงสุดนี่เหลือตั้งแต่151หน่วยขึ้นมาถึง200เหลือเพียงหน่วยละ3บาท
1: เหลือแค่3บาท
0: ก่อนหน้านั้นก็จะมีลำดับเขานะตั้งแต่25หน่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีระดับราคาเขาไล่มันมาเป็นขั้นบันได
1: ค่ะ
0: 3กลุ่มที่ใช้ไฟสูงเกิน200
1: ไปถึง400หน่วย
0: 200ถึง400หน่วยขึ้นไปประธานโทษเกิน200ถึง400หน่วยขึ้นไปนี่คือจุดที่แต่ละกรณีศึกษาจะเริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาทิกรณีศึกษาที่1และ2จะคงราคาช่วง201ถึง400หน่วยไว้เท่าเดิมที่ 4.2218 บาทแต่จะไปปรับเพิ่มอย่างหนักหลังจากหน่วยที่400ขึ้นไปโดยกรณีที่1จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.0234 บาทต่อหน่วยรวมเป็น 5.4451 บาท
1: 5บาท50เลยล่ะ
0: และกรณีที่2ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.0357 บาทต่อหน่วยสำหรับหน่วยที่501ขึ้นไปส่วนกรณีศึกษาที่3และ4จะเริ่มปรับเพิ่มราคาเร็วขึ้นตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปโดยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.49 ถึง 0.54 บาทต่อหน่วยและจะมีอัตราสูงสุดที่ประมาณ 4.96 ถึง 5 บาทต่อหน่วยสำหรับการใช้ไฟฟ้าที่เกิน400หน่วยขึ้นไปหรือเพิ่ม 0.54 ถึง 1.03 บาทการไฟฟ้ามองว่าเมื่อดูแล้วจาก4ตัวอย่างควรพิจารณากรณีศึกษาที่4ซึ่งถือเป็นค่าเฉพาะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่4บาท96สตางค์ถึง5บาทต่อหน่วยครับโดยกราฟการจ่ายค่าไฟในราคาที่ไม่ก้าวกระโดดมากนักซึ่งส่วนมากเป็นประชากรในกทม.และปริมณฑลนะทั้งนี้สำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่22พฤษภาคมคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ erc.or.th คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569ครับ
1: ก็คือคนที่ใช้น้อยก็โอเคใช้ถูกมากถ้าคุณอยู่ได้นะเดือนหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทคุณก็ใช้ถูกมากๆกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือใช้ไม่เกิน200หน่วย

0: จากที่เคยจ่ายอยู่4.22 บาทจะลดลงไปเหลือแค่
1: 3 บาท
0: หน่วยละ3 บาทเท่านั้นเองตรงเนี้ยจะได้ฐานคะแนนเสียงคนชโยโหยฮิ้วรักมากเลยนะคะแล้วก็มากลุ่มที่3พวกที่เกิน200 ถึง 400เนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้นโดนฟาดไปหน่วยละ5.40 บาทกลุ่มนี้เขาก็คงจะโดนนะคะก็คงจะโดนโบยตีมธรรมดาเหมือนกับมีอ่ะคือมีฐานให้ถอนขนก็จะถอนตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าพวกนี้หนีตายได้ก็คงจะไปติดโซล่ารูฟท็อปที่บ้านประมาณ200,000เอางี้ก็แล้วกันกลางวันไม่ได้ทำงานที่บ้านก็ประมาณ200,000 กว่าบาทถ้าเอามีแบรนด์หน่อยก็300,000คิดว่าลงทุน300,000ประหยัดไม่ต้องก็หนีค่าไฟ5 บาทได้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็คงจะทำกันด้วยเพราะว่าคนรอบข้างดิฉันเพื่อนที่สถานีเพื่อนที่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยติดกันหมดเลยค่ะมันไม่มีใครทนได้หรอกดูค่าไฟหน่วยละ5 บาทนะคะค่ะ
1: ด็อกเตอร
0: ์ยอมจ่ายกัน200,000-300,000
1: ดร.ภูลพัฒน์เนี่ยบอกอัตราค่าไฟใหม่ซึ่งปกติต้องปรับปรุงทุกๆ5 ปีโดยในรอบนี้เป็นรอบปี2569-2573ได้หยิบยกกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชย์จะเป็นรายถัดไปที่จะได้รับการพิจารณาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี2569นี้อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพได้เสนอหลักเกณฑ์และหลักการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.และผ่านความเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อมีการอนุมัตินโยบายลงมาแล้วกพ.ในฐานะที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยนะก็จะนำมาพิจารณาในรายละเอียดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์ต่อไปซึ่งโดยปกติค่าไฟกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจดูเหมือนแพงกว่าครัวเรือนแต่ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทอัตราค่าไฟฟ้าด้วยหากเลือกใช้แบบ TOU หรือว่า Time of Use และมีการใช้ไฟน้อยในช่วงกลางคืนหรือบริหารจัดการพฤติกรรมการใช้ไฟได้ดีก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าได้ส่วนการทบทวน TOU และ TOD จะมีการนำระบบ TOU และ TOD หรือ Time of Day มาทบทวนพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้ไฟฟ้าหรือว่าโหลด Curve เปลี่ยนไปเช่นมีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนกันมากขึ้นเป็นต้น
0: ก็คือจะไปทำให้กลางคืนแพงขึ้นอีกหนีไปใช้กลางคืนดีนักไปไล่จับตอนคืนเพิ่มขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็แสดงว่ามันก็มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะที่ใช้ไฟนะ
0: ไม่อะค่ะคือพอเขาอย่างเงี้ยฮะพอเขาติดโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมฮะเขาก็จะใช้ไฟกลางวันกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีแสงแดดไงฮะเขาก็จะกรีดผ้าเขาจะซักผ้าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยใช้ไฟตอนกลางวันแล้วเขาก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยก็จะใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นก็คือค่าไฟตอนคืนเขาเนี่ยจะถูกลงค่ะพี่ไพศาลเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าคนใช้ไฟตอนคืนลดลงก็เลยสงสัยว่าจะไปปรับค่าไฟกลางคืนถึงแบบลดลงแต่ก็ให้มันแพงขึ้นหรือเปล่าในเมื่อใช้ไฟกลางคืนกันน้อยเพราะทุกคนมาเปลี่ยนหมดเลยว่าเอาไปว่าค่าไฟกลางวันแพงก็แล้วกันแล้วกลางคืนค่าไฟกลางวันแพงตัวเองจะได้ไม่ใช้แล้วค่าไฟกลางคืนให้มันถูกลงค่ะดร.ภูลพัฒน์นะคะท่านโฆษกยังบอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์จากอัตราที่ถูกลงขณะที่กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟสูงจะต้องร่วมรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็ข้อมูลนี้เป็นเพียงผลของการปรับปรุงและกรณีศึกษานะคะก็ยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างรอบด้านก่อนจะมีการประกาศใช้จริงค่ะส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5 มิถุนายนค่ะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกกพ.ก็คือ

0: www.erc.or.th ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือจะมีผลในรอบบินเดือนกรกฎาคมเลยค่ะ
1: เดี๋ยวก็พอเขาสรุปได้ว่าจะเป็นซีนารีโอไหนนะแต่ในขณะนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็น4ก็หมายถึงว่าจาก500ขึ้นไปนี่มันจะเจอหน่วยละ5บาทใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวใครที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยก็เรามาดูว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะ
0: ที่จะหนักก็คือคนที่เขาอยู่คอนโดค่ะพี่ไพศาลเพราะคนที่อยู่คอนโดเนี่ยถ้าหากว่าห้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้กันมันถึงอยู่แล้วนะฮะแต่โอเคก็อาจจะร่ำรวยก็จ่ายแต่ว่าหลบไม่ได้หนีไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถติดโซล่ารูฟท็อปได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อใช่คอนโด
0: จัดเต็มเลยน้ำก็แพงไฟก็แพงก็อาจจะมีผลนะฮะแต่ถ้ารวยมากก็ไม่เป็นไรห้องละเดี๋ยวนี้ร้อยล้านกันก็พอได้อยู่
1: ครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยด้วยใช่ไหมเห็นรัฐบาลเขาบอกว่าก็ถือเป็นคนกลุ่มน้อยกล
0: ุ
1: ่มใหญ่เลยจำนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้ไฟเนี่ยที่จะได้อานิสงส์ไม่เกิน200หน่วยอะไรต่างๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะที่จะได้ลดเหลือแค่หน่วยละ3บาทนะ
0: ก็ทำไมต้องลดมากขนาดนั้นด้วยอ่ะไม่ต้องลดขนาดนั้น
1: เสียงเอาไว้หาเสียงเอาไว
0: ้ไม่ต้องลดขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาแบบเหมือนทำโทษเราถึงขนาด5บาทได้ไหมคะไม
1: ่ต้อง
0: ลดไม่ลดถึงขนาดบาทกว่าๆลดแค่50ตังค์แล้วก็ไอ้พวก5บาทก็ไม่ต้องกินเขาขนาด5บาทได้ไหมคะสัก4บาท50พออยู่กันได้ต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้ตรงนั้นลดให้บาทกว่านี่โอ้โหมันได้ใจมากๆเลยแต่เราก็รู้ทันนะพี่ไพศาลมันก็เจ็บๆยังไงก็ไม่รู้อ
1: ่ะเขาอ้างว่าไม่ใช่นะแต่ว่านักวิชาการเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นระบบนี่แหละเอาคนใช้มากมาช่วยแชร์ให้พวกที่รัฐบาลจะอุ้มจะช่วย คือ เป็นผู้ใช้ไฟน้อยแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่รวมๆกันแล้วมันก็รวมๆกันแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนะที่รัฐบาลต้องแบกไว้เพราะว่าคิดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงนะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาแบกให้กับคนที่ใช้ไฟสูงๆพวก500หน่วยนี่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ในฐานะบ้านเศรษฐีอะไรกันมากมายผมบอกได้เลยนะ500หน่วยนี่ก็บ้านคนชั้นกลางทั่วไปก็500หน่วยขึ้นหมดแล้วนะติดแอร์สัก2ตัวนี่ก็ถึงแล้วล่ะติดแอร์สักตัว2ตัวนี่น่าจะถึงหมดแล้วครับ
0: อย่างที่บ้าน
1: มี
0: อยู่กัน4คนอยู่กัน4คนก็ถึงค่ะพี่ไพศาลแต่ละคนก็มีห้องของตัวเองถูกมั้ยฮะก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบเศรษฐีอะไรขนาดนั้นฮะถึงอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนโดนลงโทษยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
1: เดี๋ยวรอบินค่าไฟมาแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันกับท่านผู้ฟังนะว่าเป็นยังไง
0: โอ้ดิฉันไม่ยอมหรอกดิฉันจะติดโซล่ารู
1: ฟแก้ปัญหาไปเลยนะ
0: ติดไปเลยพี่ไพศาลคุ้มจะตาย
1: เป็นบ้านเดียวนะใช่
0: คุ้มมากค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะโอเคได้ลดภาษีด้วยเอาไปลดหย่อนได
1: ้ด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:30 น.ครับคุณอันครับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะจริงๆประเทศชาติเราช่วง5 วัน 10 วันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของวีซ่าที่เราจะไม่ใช่

0: 30วันจะมีทั้งหมด54ประเทศนะเช่นตัวอย่างคือออสเตรียบาเลนเบลเยียมพูตานเยอรมนีสหรัฐประเทศเหล่านี้อยู่ได้ในตอนออกกลางถ้ามาเที่ยวเช่นโอมานเนี่ยก็อยู่ได้ฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะพี่ไพศาลถ้ามาทำงานแถวซอยสุขุมวิท11เนี่ย30วันพอไหมฮะพี
1: ่มาทำอะไรบ้างล่ะ
0: ก็ที่เห็นเขายกพวกตบกันนะฮะ
1: ก็ต้องไปจอบประเทศเพื่อนบ้านก็หมุนเวียน
0: กันนั้นยังอยู่ได้30วันนะ
1: ก็โอเคหมุนเวียนกันไปมันต้องไปมันก็ไปสแตมป์ไปเดินทางไปใกล้ๆชายแดนนะแต่เดี๋ยวนี้มันไปกัมพูชาก็ยากขึ้นนะต้องไปนู่นเลยสปป.ลาวหรือไปออกไปทางกาญจนบุรีไหวไหมมันก็ไม่ค่อยมีบริการนะ
0: การจะได้บุรีกว่าจะไปถึงสังขะเนี่ยนะไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้รู้ว่าไปแม่สอดนะแม่สอดแม่สอดมีเครื่องลงนะคะ
1: น่าจะต้อง
0: เสี่ยงอีกแหละแถวนั้นหรือเกิดข้ามฟากไปไม่ได้กลับมาทำยังไงฮะ
1: ก็ไปนี่ฮะสะดวกที่สุดก็ไปทางใต
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยดูนิดนึง30วันสแตมป์เข้าสแตมป์ออกตกลงมาเที่ยวหรือมาทำอะไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คือ54ประเทศได้30วันประเทศที่ได้30วันเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็มีพวกจีนลาวรัสเซียติมอร์เลสเต้เวียดนามมองโกเลียมาเก๊าฮ่องกงคาซัคสถานอันนี้ได้30วันที่ได้90วันเป็นการแลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้ก็มีอาร์เจนตินาบราซิลเปรูชิลีเกาหลีค่ะแล้วก็14วันก็คือแคนเบอร์เรียแล้วก็เมียนมาอันนี้คือ International Airport เท่านั้นนะคะประเภทข้ามชายแดนมาไม่ได้ค่ะ ส่วนวีซ่า on arrival ก็คืออินเดียเซอร์เบียเบลารุสอาเซอร์ไบจานพวกนี้ค่ะ อันนี้คือหลักๆ เพราะฉะนั้นก็คือคนอินเดียที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะก็มาขอวีซ่า on arrival แล้วก็ได้15วันนะคะ
1: แล้วเราไปอินเดียเราต้องเราวีซ่ามีไหม
0: วีซ่าต้องทำวีซ่า
1: อันนี้ต้องทำที่สถานทูตเลย
0: แล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเนี่ยจะไปอินเดียก็ไปอยู่เนืองๆนะช่วง 2-3 ปีนี้ก็ไปมา 2-3 ครั้ง
1: ผมเคยไปครั้งเดียวจำไม่ได้เหมือนกัน
0: เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยอะค่ะ
1: การนะทัวร์จัดการ
0: ใช่ค่ะทัวร์เขาจัดการให้แต่เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยเลยค่ะ
1: แต่จำได้ว่าอียิปต์เนี่ยเป็นวีซ่าออนอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ผมไปจ่ายเงินที่สนามบินมีคนที่เขามารับเขาก็จัดการให
0: ้ค่ะ
1: ไปซื้อเป็นสแตมมาแล้วก็แปะติดพาสปอร์ตแล้วก็สแตมจ่ายเงินไป
0: ดิฉันจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ดิฉันต้องเอาร่างไปขอวีซ่าเนี่ยสหรัฐยุโรปโอเคแล้วก็พม่าสมัยนู้นนะคะ
1: สหรัฐเนี่ยไปต้องไปเอง
0: สหรัฐเชงเก้นแล้วก็พม่าสมัยนู้นหลังจากนั้นไม่เคยไปขอที่ไหนอีก
1: ญี่ปุ่นสมัยก่อนไปเองไปเนี่ยที่ตึกตรงสีลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีชั้นเลยชั้นที่ขอวีซ่าญี่ปุ่นนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรับที่นั่นแหละของญี่ปุ่นสมัยที่ยังมีวีซ่าครับ
0: ค่ะเดินไปญี่ปุ่นตอนที่ฟรีตอนที่ไม่ต้องทำแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เพิ่งจะไม่นานนะจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็คนกับคนไทยที่ฟรีวีซ่าก็ไม่นานนะหรอกก
0: ่
1: อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็ใช้วีซ่าแต่ไม่ถึงขั้นยุ่งยากอะไรมาก
0: ค่ะช่วงก่อนโควิดนี่เองค่ะที่เปิดฟรีวีซ่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อัปเดตให้นะคะเดี๋ยวก็คอยดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เรารอดพ้นจากอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่แต่ก็มีคนที่เขาบอกเขารักประเทศไทยเห็น BBC รายงานนะคะคนที่รักประเทศไทยอยู่มาประจำรักมากลูกก็มาแต่งงานที่นี่ก็บอกเขาว่ากลายเป็นต้องเดือดร้อนกับเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็บ่นบอกว่าอย่างนั้นผมจะไปกัมพูชากับเวียดนาม

0: แทนแล้วล่ะไม่มาแล้วประเทศไทยเดนก็นั่งคิดทั้งวันเลยนะเนี่ยว่ามันแทนก็ได้จริงเปล่าคะ
1: ก็คงจะไม่สะดวกเดี๋ยวก็ปรับตัวหน่อยนะ
0: ใช่อ่ะเขาบอกว่าจะให้ไปขอวีซ่ามันก็ไม่สะดวกขอวีซ่าก็ไม่สะดวกเดนก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยถ้ารักกันจริงนะคะค่ะ
1: ใช่
0: ถ้ารักกันจริงแล้วก็มีเงินแบบชนิดว่ามาเปย์ในประเทศไทยได้ขนาดนั้นเลยไม่ยากหรอกเพราะคุณจะทำวีซ่า
1: อ
0: ืมคิดว่าอย่างนั้นค่ะค่ะ
1: เอ้วันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีรายงานข่าวโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวาน
0: ค่ะ
1: แต่มาแถลงวันนี้ใช่ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยกองทัพบกได้รับรายงานจากกองร้อยทหารพานที่263กองกำลังสุรนารีว่าขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เวลาประมาณ 14:20 นกำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพลโทมาลีโสเชียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงว่ากัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ระบุว่ากองกำลังกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เสียงปืนที่มีรายงานในพื้นที่พนมบักพนมบักของนะฮะโดยชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือนความจริงโดยบอกว่าที่ทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้รายงานเมื่อวันนี้ 10:40 นว่าได้ยินเสียงปืน5นัดในพื้นที่ดังกล่าวและกล่าวหาว่ากัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธรายงานนี้อย่างสิ้นเชิงและประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงที่กุขึ้นมาเพื่อเจตนาสร้างความสับสน อันนี้ก็ข่าวหนึ่งนะคุณอัน
0: ค่ะแล้วก็เอานักโทษมาอีกงงจริงๆว่าเรามาถึงยุคนี้ได้ไงอ่ะพี่วิสารคะพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะมีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะนี้ค่ะในเขตแดนของกัมพูชาคือทหารบ้านก็แล้วก็คงจะสูญเสียไปเยอะนะคะตัวเลขทั้งเคยพูดว่า 3,000 นายใช่ไหมคะมางวดนี้ก็เอานักโทษมาเลยกองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วฟังจากคุณเล็กวาสนาก็ว่าจริงนะคะพี่ไพศาลเราเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่านข่าวนี้คุณเล็กบอกจริงเพราะว่านี่ก็ดูแล้วเนี่ยกระแสในกัมพูชาเนี่ยมันยังมีความมันก็เหมือนไทยอะค่ะการรู้สึกว่าแบบรักชาติแล้วก็เราจะไม่เปิดด่านเราจะไม่นู่นไม่นี่เรียกเขมรว่าเม้นอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราก็มีความรู้สึกให้เกียรติชังทางนู้นหนักกว่าเราอีกค่ะพี่ไพศาลทางนู้นหนักกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรคุณเล็กก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงได้นักโทษเขาก็เอาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นทหารบ้าง

0: ้านก็น่าจะสูญเสียไปเยอะงวดนี้ก็เอานักโทษนี่แหละมาปฏิบัติงานชายแดนได้ออกมาอยู่ข้างนอกไม่ต้องติดคุกคุกเขมรก็อย่างที่รู้ว่าน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมคะก็มาถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออีกค่ะ
1: จะดาบสองคมไหมนักโทษมันก
0: ็ไม่มีอะไรจะเสีย
1: มัน
0: ไม่มีอะไรจะเสียเป็นนักโทษแค่ได้ออกมา
1: จะยอมตายเพื่อประเทศจะยอมตาย
0: มันเป็นสถานการณ์นะเนี่ยฮะมันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสร้างสถานการณ์อะไรหรือให้ทำอะไรแล้วก็เป็นนักโทษก็จริงได้ฝึกอาวุธหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็พอเกิดอะไรขึ้นก็จะอ้างว่าเป็นทหารที่ไม่มีวินัยเสียวินัยคือทั้งหมดเนี่ยเรียนคิดว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆน่าจะร้องไปที่องค์กรระดับโลกนะคะว่าการทำเช่นนั้นมันถูกหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผบ.ทล.วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ในขณะได้ลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการซ้อมแผนฝึกภาคสนามอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่วิกฤตทางทะเลประจำปี2569ที่ท่าเทียบเรือสอกริตตะวันตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่โดยบอกว่าทรก็พร้อม 100% ปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยประชาชนแล้วก็ยอมรับว่ามีการติดตามการเคลื่อนย้ายกำลังพลของฝั่งตรงข้ามอยู่โดยตลอด แล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วก็จะยังไม่มีการเปิดด่านแน่นอนสำหรับในส่วนที่รับผิดชอบโดยกองทัพเรือนะ
0: ค่ะก็คงดูแล้วยังไม่มีแววเลย
1: ข่าวมันรู้สึกมันจะมาประมวลในจังหวะพอดีกันอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีบรรยากาศหรือมันมีความเคลื่อนไหวอะไรในทางลึกที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ใหญ่หรือเปล่านะครับตั้งข้อสังเกตครับ
0: คือตอนนี้คุณอนุทินอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะพี่ไพศาลเดือนที่แล้วคุณมาเนตก็ไปฝรั่งเศสกำลังเด็กก็คิดว่าเขากำลังชิงไหวจริงพริบอะไรกันอยู่บางอย่างในเรื่องกัมพูชากับฝรั่งเศสเนี่ยค่ะนะฮะเลขาปปช.ลุยสระบุรีไปติดตามคดีหุ้นที่สปก.เขาเจาะจงไปที่สองแปลงใหญ่ค่ะพี่ไพศาลก็คือไร่ภูนักดาวกับวัดป่าชนะใจ
1: ภูนักดาวก็เคยมีกรณีมาก่อน
0: หวานใจ
1: ใช่ไหม
0: กรณีหวานใจบอกเรียนตามตรงที่ฉันไปมาแล้วนะพี่ไพศาลดูยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะมันไม่เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่ประการใดเลยค่ะมันสวยมากสวยแบบมันควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวอะเรียนตามตรงมันอย่างนี้เลยนะคะพี่ไพศาลพี่ไพศาลลงนึกถึงปลายแหลมที่เป็นอุ้งมือเราอะที่ของเขาเนี่ยมันเห็น360องศาแบบซ้ายขวาหมดเลยอะค่ะแล้วมันสูงเป็นเนินไปอย่างเงี้ยมันสามารถมองซ้ายมองขวาได้หมดแล้วเขาก็สร้างอะไรต่อมีอะไรของเขาแล้วใหญ่มากสร้างใหญ่โตทั้งที่เป็นอาคารที่เป็นร้านอาหารแม้กระทั่งห้องน้ำก็ยังอลังการเลยนะคะแต่เขาก็ทำมีพื้นที่ที่เลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงวัวอะไรกันเป็นร้อยๆตัวเลยแต่ไอตัวอาคารที่มันอลังการมากๆเลยฉันมองไม่ออกเลยอะและเป็นอาคารสไตล์อิตาลีเลยนะคะ
1: เพื่อใช้ประโยชน์อะไรอาคาร
0: เขาทำเป็นร้านอาหารก่อนจะโดนยึดเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาลีอย่างดีใหญ่ๆสวยๆเลยอะค่ะแล้วก็ทำไว้สวยมากสวยจริงๆอะคือสวยทั้งตัวอาคารเขาแล้วก็สวยทั้งบริเวณไอ้จุดที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยมันสวยจริงๆนึกถึงปลายแหลมที่มันยื่นออกไปเป็นฝ่ามือเราอะและเห็นรอบหมดซ้ายขวามองลงไปก็เห็นโรงเรียนในเรืออากาศเห็นไฟวับๆเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: น่าจะซื้อมา

0: ราคาน่าจะไม่ถูกเหมือนกันนะ
1: รอบสองหรือว่ารอบแรก
0: แล้วก็มีสำนักพุทธอะไรเป็นสำนักสงฆ์อะไรจุดด้วย
1: พี่เพศานพูดถึงว่าซื้อมาราคาไม่ถูกนี่รอบสองหรือรอบแรกอะ
0: ไม่ทราบเหมือนกันผมซื้อมือเดียวรวบรวมได้ขนาดนั้นคงไม่ใช่ไหมคงจะผ่านมาหลายมือไหม
1: รอบมีคดีแล้วหรือยังไม่มีคดี
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับ
2: ค่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะดิฉันก็นั่งฟังรายการเมื่อตอนบ่ายนั่งเหงาจัดกับคุณอุ้มเนี่ยอู้ฟังแล้วก็ยังอยากจะไปเลยนี่ก็มาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเรียกว่าเป็น The Regent's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcot News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3,200คืนเมืองประสูติก็คือเมืองสองแควที่พิษณุโลกใช่ไหมคะแล้วท่านก็ดำเนินมาสู่อยุธยาจะเดินทางกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนดังคนข่าวชื่อดังเลยก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปอาจารย์ทรงฤทธิ์แกก็มีแฟนแบบเดี๋ยวแน่นนะไปไหนก็จะมีแฟนกลับไปด้วยฮะก็ย้อนรอยอย่างนี้ค่ะเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนก็คือวันแรกเนี่ยจะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชซึ่งก็คือพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีแล้วก็สเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ก็คือที่พิษณุโลกนะคะวันที่2ของพิษณุโลกเราไปถึงปุ๊บก็ไปกราบพระพุทธชินราชตอนเย็นก็กินข้าวดินเนอร์คุยกันเช้าตื่นมาไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรพอไปเยือนพระราชวังจันทร์เสร็จเราก็ออกจากพิษณุโลกกลับมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็น่าจะถึงเย็นน่ะพี่แสนคะก็ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองซึ่งก็จะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ผ่านพอป้อมเพชรยามเย็นเช้าอยู่พิษณุโลกก็เหมือนเสด็จพระนเรศวรเลยแล้วก็มาที่อยุธยามาถึงก็เย็นพอดี
1: ทางอยุธยาไหมทางอยุธยา
2: ใช่ค่ะพอมาถึงอยุธยาปุ๊บก็เที่ยวเกาะเมืองโดยการนั่งเรือแล้วก็นอนที่อยุธยาพอเช้ามาปุ๊บก็พาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยค่ะกลางวันของวันที่3ที่อยุธยานั่นแหละจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคนอยุธยาแท้ๆก็คือคุณดำรงพุทธานค่ะซึ่งคุณดำรงพุทธานก็เป็นผู้ที่จัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโออยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวไปอยุธยาเดี๋ยวก็ไปทานกาแฟที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงพุทธานนะฮะพี่สันเคยไปไหมคะบ้านเวียง

0: ยังไม่เคยไปแต่ได้ทราบอยู่ได้ทราบ
1: อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเดินทางและพักผ่อนอย่างเนื้อระดับเลยเราใช้รถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางโรงแรมก็ดีที่สุดในพื้นที่เลยค่ะก็เรียกว่าหรูก็แล้วกันเพราะว่าประเทศเราพิษณุโลกนี่เลิศมากนะคะโรงแรมในพิษณุโลกเยอะค่ะแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาก็ไม่แพง 15,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ0944803076 0943966649 0868251444นะคะนี่แหละค่ะก็ขอเรียนเชิญเลยไปกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะครบหมดเลยแล้วก็ต้องจองด่วนก่อนเต็มนะคะเต็มเร็วคือบางทีพูดไปก็ดูเหมือนเพิ่งประกาศนะคะเขาก็ยังไม่จองพี่ไพศาลโดยปกติคนที่จะไปทัวร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มว่าตัวเขาได้ยิน105
0: เนี่ยต้องรวมกลุ่มต้องมีกวนเนี่ย
1: เขาพูดรุ่นนี้เขาจะเรียกกันตัวว่างเปล่าติดเลี้ยงหลานไหมอ๋อหมอนัดเอาไปเคลียร์หมอก่อนเลยอะเขาก็จะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเอาไปเคลียร์หมอปุ๊บเขาก็มาทีเดียวก็RC พอสักพักหนึ่งอ้าวพวกตัวไปกันเดี๋ยวเพิ่มมาอีกแป๊บเดียวเต็มค่ะจะเป็นแบบนั้นค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ทัวร์อย่างนี้ที่พักต้องแบบโอเคเลยล่ะอาหารไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีนะฮะก็ส่วนสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็นี่ฮะ3วิทยากรเนี่ย3มุก3ท่านนี่แหละผมรู้จักทั้ง3ท่านเป็นอย่างดีเลย3ท่านนี่3สไตล์เลยมาแบบ3มุกเลยนะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ทั้งหมอสุวิทย์ทั้งคุณสุทนคุณสุทนนี่ก็เขาก็ทำคุณสุทนนี่เขาก็ทำเรื่องสายท่องเที่ยวคุณภาพมานานนะในวิยุ 100.5 นะครับ
1: ค่ะวันที่3วันที่4วันที่5ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์
0: กรกฎาคมใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะใช
0: ่
1: ไ
0: หม
1: จูบลายใช่แล้ว
0: ก็อย่าชะล่าใจนะครับเผลอๆไปปุ๊บพับปุ๊บพับเกิดจำนวนเขาเกิดจะยกทีมกันไปแล้วไม่ครบต้องมาอะไรต่างๆตัดสินใจแต่เนิ่นๆก็ดีนะ
1: ค่ะเพราะหมดจะเต็มนี่เต็มปุ๊บเดียวค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ผมก็ได้ยินอยู่นะว่าสภาเนี่ยทางคุณโสพลสาลัมเขาจะขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยตรวจสารเสพติดกันทุกคน แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มันก็มีการพูดกันว่าตรวจแล้วเจอเข้าไปด้วยฉี่ม่วง
1: โอ้โหนี่ยุ่งโอเคเอ๊ะเป็นอะไรนะคะ
0: มอร์ฟีน
1: แก้ปวดมอร์ฟีน
0: ก็ร้อนถึงผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาคุณเจตอนุกูลโพคารัตต้องมาชี้แจงนะครับกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะตามนโยบายของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาโดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนโดยบอกว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยพบว่าผลตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าตามที่มีการเข้าใจผิดแต่แรกนะครับแต่ทางปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกายเนี่ยแล้วก็2คนไม่ใช่คนเดียวด้วย2คนโดย1คนเนี่ยได้แสดงใบรับรองแพทย์ว่ามีการใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดก็ต้องเอายาไปตรวจดูฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็คงจะบอกไม่ได้ว่ายามเป็นมันมีฤทธิ์มีอะไรยังไงนะเบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทาน

0: ประจำให้ทางปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันก็ได้ประสานสำนักการแพทย์สภาเพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและจะต้องส่งตรวจเชิงลึกหรือไม
1: ่
0: อันนี้คุณเจตในฐานะผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยชี้แจงนะครับ
1: เอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะไปตรวจโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าไหมคะ
0: หมายถึง
1: เราทำงานปกติหมายถึงว่าประสานปปส.มาตรวจยาตรวจปัสสาวะเนี่ยค่ะไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมานะเหมือนกับหมอเวลาจะตรวจเลือดเราอ่ะก
0: ็
1: จะให้เราลดน้ำงดน้ำอะไรนะคะให้งดอาหารก่อน8ชั่วโมงก่อนไปตรวจเลือดใช่ไหมคะลงงดไปพอเราตรวจเสร็จแล้วก็ออกมากินทุเรียนเหมือนเดิม ใช่ป่ะ ทั้งหวานทั้งมันข้าวเหนียวด้วยไอติมอีกต่างหากหมอก็ไม่รู้หรอก
0: ก่อนจะไปแล้วก็งดไอติมงดข้าวเหนียวข้าวม่วงไปก่อนสักสัปดาห์น
1: ึงหมอก็รู้ทันหมอก็รู้ทันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าสมมติว่าเราไม่บอกก่อนว่า
0: ผมตรวจประมาณ3เดือนครั้งก็โดนหมอดุทุกทีอ่ะ
1: พี่ยังสูงก่อนเหรอคะ
0: ยังสูงอยู่นะครับแต่ก็โอเคครับไม่ถือว่าเป็นเบาหวานแต่อยากให้ลดนะครับ
1: เกินร้อยเหรอคะ
0: ของผมเนี่ยมันเดิมไม่ถึงแล้วตอนหลังเนี่ยมันมา103 102อะไรเงี้ยหมอเขาต้องการให้มันต่ำกว่า99ลงมาเพราะผมเนี่ยจะตรวจมีตรวจไขมันมีตรวจน้ำตาลตรวจการทำงานของระบบอะไรนะระบบไตหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่าง
1: ตรวจไตครับเพราะว่าเราทานยาพวกนี้
0: มันจะมีอยู่4เป็นจะมี5 6รายการเพราะผมตรวจนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปตรวจจับผมแบบอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็กินยาวันนึงก็ประมาณ5 6ชนิดอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ยาของเราคือมันจะมีฤทธิ์ข้างเคียงอะไรทําให้ตรวจเจออะไรยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่เอายาแม่ก็ดูได
1: ้
0: ยาที่ต้องทานประจํายาละลายไขมันยาควบคุมความดันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีอยู่ครับ
1: ก็เนี่ยก็สงสัยว่าไปเจอสองคนก็คงเป็นมอร์ฟีนที่เขาแบบไม่กินไม่ได้เพราะว่าคงจะปวดมากมันเป็นยาระงับปวดคนหนึ่งเนี่ยมีใบมีพกติดตัวเลยนะคะยืนยันเลยว่าเขาต้องใช้มอร์ฟีนเพราะว่าปวดมาก
0: ครับ
1: ขออนุญาตสงสัยต่อนะถ้าปวดมากขนาดนั้นปฏิบัติหน้าที่ไหวไหมคะพี่ไอซาน
0: เราก็ไม่ทราบเขาปวดอะไรเป็นอะไรยังไงนะ
1: แบบชนิดที่ว่าต้องกินมอร์ฟีนต้องฉีดมอร์ฟีนมาทำงานเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ผมได้ยินคุณโสพลให้สัมภาษณ์ก็เป็นข่าวเมื่อวานนะว่ามีนโยบายแล้วก็ทันทีแล้วก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเขามาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เริ่มลงมือปฏิบัติการนะคงประสานปปส.มาแล้วก็ตรวจอันนี้เป็นวิธีถูกต้องก็แล้วค่อยมาให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์ปั๊บก็เนี่ยก็มีผลออกมาแล้วก็เลือนสนั่นเลยว่าเจอตรวจตำรวจสภามีฉี่มงฉี่ม่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงมาชี้แจงในรายละเอียดว่าเขา
1: เป็นมอร์ฟีน
0: เขาใช้มอร์ฟีนอยู่หนึ่งคนเลยคนหนึ่งกินยาสารพัดยาครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้อง

0: จก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับคุณนันท์คุณนันท์ครับ
2: พี่ไพศาลครับขอชวนคุยหน่อยเถอะฝ่ายค้านที่เด่นๆเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ถูกไหมคะทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยดิฉันก็เห็นสิ่งที่เขาทำก็คือหนึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพรบ.พรก.กู้เงิน400,000,000,000นะสองเรื่องพรก.อะไรกับสวนกับไปสวนกับมาก็ว่ากันไปสองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ท่านองคมนตรีมานั่งรับฟังการประชุมที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งพอมาต่อมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนแรกก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่ทำประชามติผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นเดินหน้าจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรเลยสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างเรียบร้อยเลยคุณเท้งก็บอกว่าครบรอบ12ปีรัฐประหารนะแม้ไร้รถถังบนถนนแต่สังคมไทยการเมืองยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินซัดรัฐธรรมนูญปี60เอื้อชนชั้นนำกลุ่มอำนาจผ่านองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมขอให้ประชาชนร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่มันก็จะเป็น 2-3 เรื่องที่กำลังอยู่กันตอนนี้แล้วก็สวนกันไปสวนกันมาเป็นไปได้ไหมคะพี่ไพศาลว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันต้องจุดพลุอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงไว้ในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยค่ะพลุที่แสดงถึงจุดยืนของพรรคอ่ะ
1: ก็มีบางคนก็วิเคราะห์ผมก็ฟังเขานะว่าไอการออกมาเคลื่อนไหวกรณีการประชุมร่วมระหว่างปภ.นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: กับทางคณะองคมนตรีเนี่ย9ท่านเนี่ยมันก็เป็นการแสดงจุดยืนที่พยายามที่จะประกาศตัวกลับมาเป็นซ้ายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีคนเขาพูดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนที่อยู่ว่าเป็นวงในอาจารย์ปิยบุตรหรือหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าคนรุ่นที่เขากำลังดูเป็นแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยดูเขาลืมเลือนอุดมการณ์ไปจะกลายเป็นคนที่อยากจะเป็นนักการเมืองอาชีพอะไรเงี้ยหวังอยากจะได้เป็นส.ส.มีอะไรต่างๆแล้วก็ดูจะละเลยหรือลดหย่อนอุดมการณ์อะไรต่างๆไปสิ่งที่ควรจะประกาศเป็นจุดยืนสิ่งที่ควรจะเคลื่อนไหวก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมันก็มีเรื่องของการแสดงท่าทีจุดยืนของพรรคประชาชนออกเป็นแถลงการแล้วคุณเท้งณัฐพงศ์ก็มีการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมกรณี
2: ใช่ค่ะ
1: กรณีองคมนตรีเนี่ยก็เลยคนก็เลยจับมาวิพากษ์แล้วก็ชี้ว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุและผลดังกล่าวซึ่งผมเองก็ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่

0: ใจ
1: ค่ะ
0: ว่าตกลงมันใช่ไหมครับ
1: ตกข่าวเรื่องคุณปิยบุตรพูดตอนไหนก็ไม่แน่ใจไม่
0: เขาไปรู้สึกคุณปิยบุตรเขาไปโอ้โหเขาสับแรงมากเขาไปออกรายการคุณสรยุทธที่ช่องสามอะ
1: ไ
0: อรายการ
1: ไม่ได้อยู่มั้ง
0: ไอรายการไอที่เขาออกทางที่เขาออกทางโซเชียลน
1: ะ
0: ที่เขาออกทางโซเชียลเจออาจารย์ป๊อปปิยบุตรมาโอ้โหแกสับเลยหลายเรื่องและจุดควรจะต้องมีการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคฝ่ายก้าวหน้าก็ไม่ทำอะไรเงี้ย แล้วแกก็สัมผัสได้ว่าหลายคนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่อยากจะชนะการเลือกตั้งอยากจะได้มาเป็นส.ส.ในสภาอะไรต่างๆนี่ มันก็วิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังกลุ่มการบริหารอยู่เนี่ยไอ้ความเจือจางของอุดมการณ์ลดลงนะสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันที่เขาวิจารณ
1: ์ก็โดนยุบพรรคข้อหาซ้อก่อนบ่อนทำลายไปถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: คุณอะไรนะคุณ
1: พิธา
0: ศรีสุวรรณ
1: ศรีสุวรรณก็ไปร้องเรียบร้อย
0: ร้องว่าอันนี้ใช่ซ้อก่อนบ่อนทำลาย
1: คือคำว่าซ้อก่อนบ่อนทำลายเนี่ยมันอธิบายได้ชัดเจนที่สุดถึงพฤติกรรมไงฮะและผลของมันก็ออกแล้วนี่ก็ยังศาลก็ยังปราณีนะคะที่ว่าไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทำหน้าที่ต่อได้ไอ้เรื่องเสนอแก้รัฐธรรมนูญนั่นน่ะแล้วก็โตเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวัคซีนโควิดก็ไม่รู้ไปแปะไปพูดอีท่าไหนมาตรา112ก็โดนเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีหน้าที่อยู่เนี่ยคิดนะคุณปิยบุตรก็คิดเหมือนที่ฉันแหละว่าอยู่เป็นส.ส.เงินเดือนแสนกว่าบาทมีผู้ช่วยอีก8คนอาหารก็กินรับประทานฟรีได้ซ้ำไปเราอยู่มาตั้งหลายปีดีกับไม่เป็นอะไรเลยส่วนคนที่พูดหนักสุดคือคนที่ไม่เหลืออะไรเลยนะพี่ไพศาลคนที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณช่อพรรณิกาอย่างเงี้ยคุณปิยบุตรอย่างเงี้ยคือเขาพูดอะไรก็ได้ไงฮะเพราะเขาไม่เสียอะไรแล้วแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดอะไรด้วยเหตุที่ว่ามันก็จะต้องทำหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมีคดีอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กก็มองว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะสู้ในเรื่องของผู้ว่ากทม.เขาก็ต้องพยายามแสดงจุดยืนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นค่ะก็เป็นไปได้ก็เผอิญกับพี่คุณปิยบุตรเขาพูดด้วยอะค่ะ
0: ครับแต่ก็ถูกบรรดานักวิชาการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมของกลุ่มที่เขาจงรักภักดีทั้งหลายที่เป็นระดับหัวกะทินี่ก็ออกมาซัดคุณเท่งณัฐพงษ์นั้นหนักเลยนะ
1: มัน
0: กลายเป็นเรื่องที่คุณณัฐพงษ์ก็เลยโดนถล่มหนักหน่วงเลยในขณะนี้ในประเด็นเรื่องดังกล่าวนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือไม่ใช่ครั้งแรกมีมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกค่ะการที่ท่านองคมนตรีมาประชุมเนี่ยตั้งแต่ปี2562ถึง63ก็มีข่าวคณะองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมาปี65ก็เช่นเดียวกัน68ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ68เนี่ยไปประชุมร่วมวันที่8เมษายนเพราะฉะนั้นมัน62 63 65 68โดยตลอดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่ท่าน
1: ก
0: ็
1: ติดตามอยู่แล้ว
0: คุณเท่งรู้สึกเขาก็จะพูดประเด็นนี้เขาก็บอกเขาก็รู้ทำมาตั้งแต่สมัยคสช.แต่ก็อยากจะส่งสารถึงคุณอนุทินว่าถ้าเป็นเรื่องของหลักการที่ไม่ควรทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเขาว่างั้นนะแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกมาที่เปลืองตัวนะเป็นการออกมาที่เปลืองตัวคือการออกมาในลักษณะอย่างนี้โดยทั่วไปถ้าจะถูกมองก็คือมองว่าเป็นการออกมาของผู้ที่ต้องการจะปกป้องสถาบันถูกไหมไม่อยากเพราะว่าเขาใช้คุณเท้งก็ใช้คำว่าไม่อยากจะให้นายกคุณอนุทินเนี่ยไปดึงฟ้า

0: ่ำมีการใช้ศัพท์อะไรนี้ด้วยก็หมายถึงว่าไปโหนไปห้อยไปโหนอะไรต่างๆก็จะเป็นการปกป้องสถาบันแต่ว่าเอาเข้าที่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่เขาจงรักภักดีคนที่เขาศรัทธาต่อสถาบันเขากับซัดคุณเท้งอันนี้แสดงว่าถ้าเจตนาต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่สมตามเจตนาที่เขาต้องการ
1: คำพูดแบบนี้คนจะมองว่าเป็นการ
0: ยกเว้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคนก็ต้องมองว่าเอ้ยทำไมนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องแสดงจุดยืนท่าทีที่เขาก็อยากจะปกป้องสถาบันไม่อยากจะให้มันเกิดการผิดหลักการของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะ
1: คือความจริงนะคะ
0: แต่ว่าเอาเข้าไปก็มาว่ากลายเป็นว่าไอ้กลุ่มคนที่เขารักสถาบันเขาก็มองไปคนละทางหนึ่ง
1: คือประโยคเดียวกันนะอยู่ที่ว่าออกมาจากปากคนที่มีจุดยืนแบบไหนการพูดเนี่ยข้อมูลเดียวกันเนี่ยนะคะหนึ่งใครเป็นคนพูดเวลาไหนการพูดเนี่ยต้องดูกาลเทศะด้วยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถูกที่ถูกบุคคลอันนี้บุคคลก็ไม่ถูกที่ก็ไม่ถูกเวลาก็ไม่ถูกมันถึงมีการมองได้ว่าเป็นเช่นนั้นค่ะพี่เวสาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องก็จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นปกติอยู่นะไม่ใช่จะเพียงแต่ว่าการมาร่วมประชุมขององคมนตรีอย่างวันนี้ผมเห็นข่าวนะก็สื่อก็รายงานกันแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็ผมก็ทราบผมก็เคยอ่านข่าวมาว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขาเป็นวันนี้เป็นประธานติดตามการพัฒนาเกาะสีชังรมว.เฮงรองปลัดมหาดไทยผู้ว่าชลบุรีก็ร่วมลงพื้นที่นะก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อ 8:15 วันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังตำบลท่าเทววงศ์อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในองค์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการลงพื้นที่โดยมีนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเกาะสีชังผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่โอกาสนี้นายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพงษ์นาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศกรยุทธโกวิทนายพีรพลปูรณโชตรองผู้ว่าราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนายปันนพัฒน์จันเจริญสุขรองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที
1: ่
0: ก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยด็อกเตอร์ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทศและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมลงพื้นที่เกาะสีชังโดยมีนายนฤทธิ์นิลามัยผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีรายงานภาพรวมการพัฒนาเกาะสีชังตามแผนแม่บทอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจอะไรต่างๆที่มีการดำเนินการโดยของท่านราชเลขาครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: การนาฬิกา16นาทีครับครับคุยต่อครับคุณอัน
2: พี่ประสานค่ะท่านผู้ฟังเนี่ยสงสัยว่าเวลาค่าไฟขึ้นหรือลงเนี่ยรายได้เป็นของใครคะกำไรเป็นของใครกับรายได้เป็นของใคร
1: ก็ไอ้ไฟเนี่ยคนที่ซื้อไฟรวมมาทั้งหมดเลยทั้งผลิตไฟและซื้อไฟเนี่ยก็คือกฟผ.ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขายไฟให้กับผู้จัดจำหน่ายไฟถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็คือการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะมีเรื่องค่าการตลาดเขาก็จะมีอะไรของเขาเขาก็รับมาในราคาต้นทุนบวกของเขาไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจ่ายค่าไฟไปมันก็ต้องกลับไปที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นไอ้เรื่องของการประกอบการของสองการไฟฟ้าเขาในฐานะผู้จัดจำหน่ายแล้วก็จะไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่รับซื้อไฟมา
2: ค่ะ
1: ซึ่งในขณะนี้มันมีค่าที่เรียกว่าเป็นค่า FT ที่เขาแบกไว้ให้เราถูกไหมมันไม่ได้ขึ้นไปตามที่มันควรจะขึ้นทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขายังช่วยแบกไอ้ต้นทุนในส่วนที่ควรจะต้องคิดกับผู้ใช้ไฟแต่ยังไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนครัวเรือนทั้งหลายที่ว่าแบกเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ยแต่นี่คือเงินก็ไปส่วนนี้ครับ
2: คือที่จะต้นทุน
1: ถ้าจะขยับไปอีกก็คือว่ามันก็มาจากราคาค่าไฟที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาซื้อมาจากเอกชนที่ปั่นไฟขายให้เขาแล้วก็รวมทั้งไฟฟ้าที่เขาผลิตเองว่ามันมีต้นทุนเท่าไหร่รวมกันไป มัดรวมกันเป็นก้อนเดียวกันครับทั้งถูกทั้งแพงรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดครับ
2: ค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากที่จะได้กำไรเพิ่มแต่ทั้งหมดที่ต้องปรับเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: เรามีการดูแลผู้ที่มีฐานะยากจนให้ใช้ไฟในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะผ่องถ่ายให้คนที่พอจะมีกำลังเนี่ยช่วยรับภาระไปในหลักการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะที่ทำให้คนที่500หน่วยจะต้องเจอหน่วยละ5บาทเนี่ยในก่อนหน้านี้มันก็มีกันอยู่แต่ว่ามันกระจายกันค่อนข้างจะคือไม่ต้องช่วยเยอะเพราะฉะนั้นก็ไอ้คนที่ใช้ไฟเยอะๆก็ไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปแต่ก็ยังจ่ายแพงกว่าผู้ใช้ไฟน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ในหลักการในขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาไปสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะตราหน่วยละไม่เกิน3บาทพูดแล้วทำคุณอนุทินเขาว่างั้นใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอาอย่างนั้นก็ต้องหาสูตรที่มันจะทำให้คนใช้ไฟไม่เกิน200เนี่ยจ่ายหน่วยแล้วไม่เกิน3บาท
2: แต่
1: สูตรใหม่นี่มันก็เลยต้องทำให้คนที่ใช้ไฟเกิน400 500หน่วยขึ้นไปก็ต้องแบกภาระหนัก
2: ค่ะไม่ใช่ว่าต้องการกำไรเพิ่มแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้คนที่เป็นฐานมากที่สุดที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยได้ตามสิทธิ์ที่หาเสียงไว
1: ้ครับ
2: ไม่เกิน3บาท
1: คือมันก็จะมีราคาที่รวมมัดรวมไปเนี่ยว่ามันจะมีรายได้รวมมาแล้วส่งให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเอาแค่นี้2การไฟฟ้าที่เขาจัดจำหน่ายเขาได้แค่นี้ไม่ได้ไปทำให้เขาเพิ่มมากขึ้นไอ้ที่เขาต้องแบกก็แบกอยู่เหมือนเดิมนะแต่มาบริหารจัดการเกลี่ยในหมู่ผู้ใช้ไฟเนี่ยใครจะใช้ไฟถูกใครจะใช้ไฟแพงอะไรต่างๆเนี่ยมาเกลี่ยกันตามสูตรล่าสุดนี้ครับแต่ยอดเงินรวมเนี่ยก็คือยอด
2: เงินที่
1: เท่าเดิมที่เขาควรจะต้องได้ไม่ได้ทำให้ว่าเขาจะต้องได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรแต่ประการใดครับ
2: เพียงแต่ว่าหักภาระให้เราเป็นคนจ่ายแทนเท่านั้นเองใครที่ใช้มากกว่า
1: ที่วิจารณ์กันก็วิจารณ์อย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คุณขิงเอกนัทเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่านักวิชาการเขาบอกว่าอย่างนั้นเป็นระบบที่เขาใช้สับว่าอะไรนะไอ้ใช้สับอะไรก็ได้แบบมัน
2: คอส

0: อะไรนะอะไรคอสเนี่ยค่ะ
1: คล้ายๆแบบให้คนใช้มากแบกรับแทนคนใช้น้อยอะไรเงี้ยนะ
0: ก็ดิฉันคิดว่าพรรคภูมิใจไทยที่เขาได้มาเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ได้ในเมืองด้วยนะพี่ไพศาลก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ฐานห้องวดหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
1: พวกบ้านเช่าพวกไอ้บ้านเช่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่200หน่วยเยอะพวกอยู่บ้านเช่า
0: เขาเลือกตรงนั้น
1: อยู่บ้านเช่าห้องบ้านเช่าเนี่ยนะมีบ้านเลขที่แต่เป็นบ้านเช่า
0: ที่แยกมิเตอร์
1: ที่แยกมิเตอร์มาเนี่ยเยอะ
0: ค่ะวันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์พงศ์สลวยกรที่เป็นรองโฆษกประจำจังหวัดนะคะ
1: จากเพื่อไทยนะ
0: ใช่ค่ะบอกว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้มีเป็นคนแรงงานนอกระบบนะคะสวัสดิการไม่มีกฎหมายแรงงานไม่ได้คุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ปัญหานี้โดยรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่จะให้ไรเดอร์เข้าประกันสังคมได้ค่ะที่ไหนสารภายใน1ปีจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนี่ก็เป็นไปตามที่คุณอนุทินพูดนะกระทรวงแรงงานไทยดูแลนะคะพี่ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
1: คุณจุลพันธ์นะคุณ
0: จุลพันธ์วันนั้นที่น้องเขาแถลงเรื่องที่ว่าจะออกกฎหมายอะไรโดยที่ทำปลดล็อกไปทันที
1: อันนั้นเห็นว่าคล่อมพักไปหน่อยเที่ยวนี้ของพักเขาเลยฮะแถลงได้เลยครับ
0: แล้วก็คุณอนุทินก็บอกว่าให้แถลงพักใครพักมันไม่ต้องมาแถลงพักอื่นนี่ก็เลยแถลงเรื่องนี้เลยของกระทรวงแรงงาน
1: ได้ตำหนิได้ตำหนิโฆษกไปแล้ว
0: ไปแจกงานข้าม
1: ท่านก็มีพักซึ่งก็มีตั้ง8กระทรวงอะไรท่านใช่ไหม
0: ค่ะแต่ว่า
1: 8รัฐมนตรีไม่ใช่8กระทรวงมี8รัฐมนตร
0: ีจะแถลงค่อมแถลงข้ามในถ้ามันถูกต้องก็ไม่ได้มีปัญหานะคะที่ในศาล
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอนุทินไปเลือกอธิบายแบบนั้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าม
0: ันไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะคะ
1: สะเทือนใจท่านรองโฆษกของพรรคเพื่อที่มาจากโคต้าพรรคเพื่อไทยมากนะโอ้ใส่ก็เต็มๆเลยแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ถูกกำลังคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังปวดขันเรื่องการใช้โนมินีการมาประกอบอาชีพคนต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไปพูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะเปิดให้เขามาทำอาชีพนู้นไปจับอาชีพนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตมันก็โหยคนก็ยิ่งแบบ
0: วิพ
1: ากษ์วิจารณ์หนักเลยคุณทินเขาเลยต้องกระชากหน่อยอธิบายแบบกระชากเลยกระชากก็ต้องฉีกหน้าท่านรองโฆษกหญิงท่านนี้หนักเลย
0: ลูกทหารค่ะเป็นทหารแล้วก็เป็นลูกทหาร
1: นามสกุลอะไรนะ
0: พงศ์สลวยกรจบธรรมศาสตร์ทั้งปริญญาตรีปริญญาเอกด้านกฎหมายค่ะ
1: ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าท่านลูกทหารบางทีเห็นนามสกุลเนี่ยพอรู้นะเพราะว่าใช้ราชทินนามไงเช่นถนัดใช้ปืนเก่งระดมยิงพวกนี้จะเป็นท่านหลวงท่านขุนที่ได
0: ้ไล่ศัตรูไกลเหรอคะ
1: ไล่ศัตรูไกลก็มีมี
0: ใช่ไหม
1: ถนัดใช้ปืนเคยยินไหมนามสกุล
0: ไม
1: ่ถนัดใช้ปืนนามสกุลถนัดใช้ปืน
0: เป็นนามสกุลพระราชทาน
1: เป็นราชทินนามไงเป็นท่านขุนเป็นท่านหลวงอะไรเงี้ยเป็นทหารเนี่ยก็อยู่กรมทหารราบอย่างเงี้ยมากรมทหารราบราดตะเวนอะไรเงี้ยนะในหลวงท่านก็ในหลวงการที่6ท่านก็ตั้งตำแหน่งเลยขุนถนัดใช้ปืนอย่างเง
0: ี้ยหลวงประดิษฐ์บาทุกการ
1: อันนี้แปลว่าอะไรบาทุกานี่คืออะไร
0: ท่านก็บาทา
1: อ๋อทำรองเท้า
0: ค่ะ
1: อ๋อเป็นช่างทำรองเท้า
0: ค่ะประดิษฐ์บาทุกกา ก็มา

0: าข้าพเจ้าเพราะมากเลยนะคะการแต่งชื่อตั้งชื่ออย่างนี้ได้เนี่ยค่ะฝ่ายค้านอีกขั้นหนึ่งทำไมเพิ่งพูดแล้วจะยังไงต่อคุณชัยชนะเดชเดโชพรรคประชาธิปัตย์วันนี้22พฤษภาแกอยู่นครศรีธรรมราชนะคะแถลงว่าพรรคเนี่ยได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนปรากฏว่ามีหลายเรื่องเลยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยค่ะมันเป็นเรื่องใหม่ป่ะไม่แน่ใจคุณชัยชนะบอกว่าเนี่ยพบนะคะว่ามีการเข้ามาทำงานโดยการเอาเงินเทาคาดว่าจะเป็นเงินเทานั่นแหละมาฟอกผ่านธุรกิจในย่านเศรษฐกิจของไทยเช่นรัชดาเหม่งจ๋ายเราว่ามันนานแล้วนะคะ RCA มีการตั้งสถานประกอบการบางหน้าเช่นสถานบันเทิงและ KTV หรูอันนี้ไม่เข้าใจว่าอะไรอะคะ KTV อะคะพี่ในสาร
1: KTV หรูไม่ทราบ
0: KTV หรู
1: ไม่ทราบ
0: ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อย KTV หรูหรูเนี่ยร้านอาหารประเภทหม่าล่าซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนแล้วก็บอกว่ามันมีความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจให้คนไทยเป็นนอมินีถือแทนปรากฏว่าพอตรวจสอบกับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่แท้จริงลงทุนกันบางที่เนี่ย30ล้าน100ล้านแต่ปรากฏรายได้มันนิดเดียวถามจริงๆเหอะเอาเงิน100ล้านมาลงแล้วรายได้เท่านี้จริงแน่ๆนะสถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาและมีข้อมูลว่าใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดด้วยแล้วก็เปิดโปงพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นคนจัดหาบัญชีม้าโนมินีให้กับกลุ่มทุนจีนอ้าวนึกว่ามีเฉพาะที่เกาะพะงันที่เป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอล
1: อันนั้นเห็นว่าเป็นสำนักงานกฎหมาย
0: อันนั้นเป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอลใช่ไหม
1: อันนี้คุณชัยชนะแกใช้คำว่ารอเมืองนนท์นะ
0: รอเรือ
1: เมืองนนท์รอเมืองนนท์
0: คนเนี้ยเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลบ้าน20กว่าล้านรถยนต์หลายคันที่ผ่องถ่ายให้เครือข่ายเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบตกลงเป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่แต่เคยโดนจับเรื่องลักลอบเข้ากัมพูชา
1: น่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าเคยพยายามจะลักลอบเข้าไปในกัมพูชาแล้วถูกจับกองทัพผ่านด่านธรรมชาติแล้วถูกจับครับ
0: คุณชัยชนะบอกแล้วปล่อยให้พวกนี่เข้ามาทำลายเศรษฐกิจไทยแบบนี้ไม่ได้นะก็เรียกร้องไปที่ DSI ให้ปราบปรามค่ะตัวเขาเองก็เป็นกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดด้วยก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่หรอกนะคุณชัยชนะที่ใหม่ที่สุดก็คือรอเรือที่แหละก็หวังว่าข้อมูลระดับนี้เนี่ย
1: ไอสถานที่อะไรต่างๆก็รู้สึกก็ถูกเพ่งเล็งมีข่าวคราวอยู่เป็นระยะ
0: นานมาแล้วนมนานและไม่ใช่ใหม่แต่ว่าการที่ระบุเลยว่าคอกม้าชื่อรอเรือแล้วก็ส่งข้อมูลให้ DSI อันนี้ดิฉันก็ชื่นชมแล้วก็มีความหวังค่ะว่าน่ากว่าน่าจะมากกว่าที่เรามาพูดว่าอุ้ยตรงนั้นเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยตรงนู้นเต็มเลยคือบางทีเราผ่านร้านหม่าล่านะพี่วิสารไม่มีคนหรอกเปิดไฟเต็มเลยแล้วใหญ่ขนาดนี้เราดูก็รู้และไม่ปิดนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์การนาฬิกา31นาทีนะครับกลับมาช่วงมหานคร

0: รอบทิศนะครับอีก10ข่าววันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆถึง2ทุ่มนะครับก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่ออยู่กับเรา2คนนะครับพี่น้อง2จอ
1: 2จอจาน
0: ผมจามอนนะครับกิจสวภาคครับ
1: ดีเจก๋วยๆจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะ
0: ครับผมนะฮะมาเดี๋ยวมาอัปเดตในช่วงรอบทิศนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับทั่วประเทศเลยเดี๋ยวรวบรวมมาให้
1: ค่ะ
0: นะฮะไปกันเลยไหม

0: ฆ่าสัตว์อ่ะบอกว่ามันวิ่งหนีออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งพล่านหนีตายออกมาเลยอ่ะโอ้เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แหละศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีวัวตัวเมียเนี่ยหลุดออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งหนีตายกลางเมืองเชียงใหม่เลยแถวย่านประตูเชียงใหม่แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปที่ร้านนวดแผนโบราณร้านนี้เขาก็กลัวว่าวัวจะถูกรถชนและทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายก็เลยแจ้งไปไง สภาพของวัวตัวนี้ก็บอกอยู่ในอาการตื่นตกใจมากเลย ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยประสานงานไปช่วยไปประสานงานกับเจ้าของวัว จนทราบว่าวัวตัวนี้หลุดมาจากโรงฆ่าสัตว์ในละแวกนี้ก็เลยให้ประสานเจ้าของวัวมารับตัวไปเจ้าของวัวก็ได้นำรถบรรทุกพร้อมปืนยาสลบมาดำเนินการเพื่อนำวัวกลับเข้าไปโรงฆ่าสัตว์โอ้มีผู้หญิงใจบุญด้งเห็นเหตุการณ์นี้เลยติดต่อเจ้าของว่าขอถ่ายชีวิตวัวเถอะโดยเจ้าของวัวก็ได้ตั้งราคาไว้ 14,000 บาทแล้วก็ตกลงถ่ายชีวิตวัวหัวแสดงวัวตัวนี้น่ะมีบุญด้วยแหละ
1: มีบุญ
0: เนาะวิ่งออกมาถึงไม่ถึงคราวอ่ะด้งเหมือนคนเราอ่ะเนาะไม่ถึงคราวแล้ววิ่งออกมาแล้วบอกว่าคนคงวิ่งผ้าไปทั่วหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วกู้ภัยตำรวจก็พยายามติดต่อนะก็ติดต่อให้เจ้าของเนี่ยเจ้าของก็มานำยิงยาสลบแล้วกลับไปที่โรงฆ่าสัตว์ต่อคือต้องไปโดนฆ่าอยู่ดีแหละถูกปะโอ้ใจบุญมากมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเห็นเขาได้ข่าวมาเขาติดต่อไปที่เจ้าของขอซื้อเพื่อถ่ายชีวิตวัวโอ้ในราคา 14,000 บาทเอามาดูอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พาไปบางแสนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยประเด็นดราม่าพี่จองกับพี่คาเลนใช่ไหมเขาไปนั่งเก้าอี้ผ้าใบที่บางแสนนะครับตอนแรกเนี่ยโดนเก็บค่าที่นั่งเนี่ย400บาทไปกัน2คนนะ2คนคือ
0: ปกติมัน
1: ตัวละ50ตัวละ50แต่พี่กวนนึกออกมั้ยเวลาแถวหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะใหญ่แต่มันจะอยู่ติดทะเล
0: เ
1: ขาจะมี8ตัวบ้าง10ตัวบ้างแล้วก็ไล่มา6ตัว4ตัวมันก็จะอยู่แถวหลังไงฉะนั้นถ้าไปกันน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผมก็จำไม่ได้ว่าถ้าผมไปกัน2คนแล้วผมไปนั่งโต๊ะใหญ่เนี่ยผมต้องเสียยังไงใช่ไหมถ้าผมไปกัน2คนเนี่ยมันจะเสียแค่ร้อยเดียวแล้วเราไปนั่งโต๊ะใหญ่เขาให้เหรอเขาก็อาจจะขอคิดราคาแบบ8ที่นั่ง400ใช่ไหมนะครับหรือถ้าเราไปกันแบบอาจจะไม่แค่2คนอ่ะไป4คนไป6คนเนี้ยแต่จะไม่นั่งโต๊ะใหญ่แล้วขอจ่ายแค่จำนวนคนเนี่ยเขาให้หรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ฟังใครมีประสบการณ์ก็แลกเปลี่ยนกันหน่อยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นว่าพอเขาเก็บ400เนี่ยเต็มแม็ก8ที่นั่งแต่พอรู้ว่าเป็นพี่จองกับพี่คาเล่นเนี่ยเขาเอาเงินมาคืนนะเพราะค้าแม่ค้าเอาเงินมาคืนแล้วบอกว่าเข้าใจผิดแต่ทีเนี้ยชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่ดารานะถ้าไม่ใช่จองกับคาเล่นนะไม่มีทางได้คืนหรอกล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับนายกตุ้ยนะครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับก็สอบถามดูแล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างไรนายกตุ้ยบอกว่าได้รับรายงานมาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องเตรียมผ้าใบราคาสูงนี่แหละเขาบอกว่าผมก็เป็นแฟนคลับพี่จองกับพี่คาเล่นเหมือนกันก็ต้องขอโทษทั้งสองคนด้วยขอโทษแฟนคลับด้วยขอโทษคนที่จะมาเที่ยวบางแสนด้วยนะครับเป็นความเข้าใจผิดจริงๆนายกตุ้ยอธิบายอย่างนี้นะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยผมเห็นว่าพี่จองกับพี่คาเล่นเนี่ยนั่งเก้าอี้2ตัวก็ต้องจ่ายแค่ร้อยหนึ่งนะฮะทางร้านเนี่ยเก็บ400เพราะคิดว่าเป็นเซตแบบ8ตัวอย่างที่ผมบอกจริงผู้ประกอบการก็ไม่ผิดแต่อาจจะไม่ได้สื่อสารเพราะอาจจะเห็นช่างกล้องเห็นอะไรมาด้วยคิดว่าจะนั่งแบบ
0: นั่งกันหมดเลย
1: ถ้านายยกตุ้ยพูดแบบนี้นะก็แสดงว่าถ้าวันใดผมไปบางแสนแล้วผมไปกับแฟน2คน แต่ผมอยากนั่งหน้าสุดอ่ะผมไปนั่งโต๊ะใหญ่ได้นะจ่ายร้อยเดียวนะ
0: จ่ายร้อยเดียวนะ
1: ผู้ประกอบการต้องให้นะผมจะอ้างว่าเพราะว่าวันนั้นผมฟังนายยกตุ้ยแล้วนะนายยกตุ้ยบอกว่าถ้ามา2คนก็ต้องจ่ายแค่ร้อยเดียวแต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเขาจะไม่ให้พี่เขาจะบอกว่าโอ้ยทำน้องมาสองคนโต๊ะเล็กไปข้างหลังเลยไปข้างหลังมันไม่เห็นทะเลอ่ะข้างหลังมันไม่เห็นทะเลมันติดทางเดินมันติดร้านค้าตรงนั้นไงมันแต่มันก็นั่งบนทรายแหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดทะเลมันติดบนโต๊ะมีแต่โต๊ะใหญ่ เออ

0: ก็ไม่รู้ล่ะก็ลองดูนะครับใครไปทีนี้ก็ที่แน่ๆตัวละ50บาทนะเออแต่ถ้าท่านจะนั่งตรงไหนก็ต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นดูนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ4นะคะโด่งจำได้ไหมที่มีตำรวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอะที่โดนแชร์กันเป็นมากเลยมีพฤติกรรมยศเนี่ยคือร้อยตำรวจตรีเป็นรองสารวัตรจราจรที่สภ.เมืองกาญจนบุรีไปก่อเหตุลวนลามไงไปจกอะไปจับเอาไว้ประเภทของสาวเสิร์ฟไง20ปีซึ่งทำงานพลาดพันอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยจนเกิดความหวาดกลัวแล้วทางเจ้าของร้านก็นำไปแจ้งความใช่ไหมไปตามเสนอแล้วปรากฏว่าตำรวจคนนี้ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็บอกตัวเองไม่ได้ทำแบบนั้นโอ้โหภาพวงจรปิดชัดมากในโด่งที่ว่าไป
0: หันหลังไปใช่ไหมแล้วก็แรปเด็กเสิร์ฟอ่ะ
2: แหมวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวน
0: มือปลาหมึก
2: เออไปแรปทุกคนเห็นก็ทั่วประเทศเห็นหมดเลยเออตำรวจคนนี้มัน
0: แกว่าไงแกบอกว
2: ่
0: า
2: แกบอกว่า
0: แรปแล้วแกทำอะไร
2: แกบอกไม่ทำแบบนั้นเลยยืดที่ยืดมือออกไปเนี่ยเพียงต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟเนี่ยมาชงเหล้า
0: อ๋อเหรอไม่ได้เรียกน้องๆอย่างเงี้ยทําไมเรียกน้อง
2: น้องอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วต่ําขนาดนั้นด้งบอกว่าไม่ได้มีเออมันมีเจตนา
0: น้องมาชงเหล้าเออต้องเรียกอย่าง
2: เงี้ยมันต้องสูงๆนี่
0: เออมันต้องขวัก
2: เราจะไปขวักนี่ตรงนี้เหรอ
0: เออจะไปน้องน้อง
2: โอ้โหเธอมือนี่เป็นอย่างงี้เลยอ่ะตามคนนี้โหคนก็เห็นกันมันกล้าพูดมันกล้าพูดมากเลยเนี่ยบอกที่ยื่นแขนออกไปนะด้งต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟมาชงเหล้าไม่ได้มีเจตนาประจับอวัยวะเพศโอ้โหนะครับนี่วันนี้เนี่ยพนักงานสาวศพคนเนี้ยก็ไปด้วยเหมือนกันไปที่สถานีตำรวจด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแยกอ่ะไม่ให้เจอหน้ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
0: คือเจ้าตัวรู้ดีสุดว่านะรู้ว่าโดนว่าผู้ชายคนนี้ลุ่มล่ามเธอหรือเปล่า
2: เออก็ดีนะวันนี้เขามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตตินันเนี่ยเดินทางไปพร้อมทีมทนายความเพื่อไปช่วยดูแลด้านคดีความให้กับผู้หญิงคนนี
0: ้
2: โดยจากการพูดคุยกับผู้กำกับสภ.ลาดยาแล้วพบว่าคดีนี้มีกล้องวงจรปิดมันเกือบออกหมดแล้วกล้องเออหลายมุมเออบันทึกพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุไว้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าคนก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาแต่เชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ยแน่นหนาสามารถเอาผิดได้แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจแต่ทางผู้บัญชาการระดับสูงเนี่ยยืนยันว่าทางตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเอ็นเอียงช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน
0: อ
2: ีกทั้งคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยพูดคำนี้เลยนะผู้ต้องหาเองยังไม่มีท่าทีสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปเออจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยถึงขั้นเด็ดขาดถึงที่สุดแม่รับไปก็เออนะอะไรก็อาจจะ
0: นั่นขอโทษเรื่องนี้มันขอโทษสถานเดียวมันไม่ต้องไปอ้างอะไรแล้ว
2: ช้าซะขนาดนั้นเลยตำรวจเอ้ยบ้าเอ้ยโบกให้เสิร์ฟปั๊มซะขนาดนั้นมาเสิร์ฟทงเล่าให้หน่อย
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่เชียงใหม่วันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับสั่งดำเนินคดีกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถกันขึ้นดอยสุเทพมันก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะอันตรายต่อรถที
2: ่แข่งขึ้นไปเงี้ยหรอ
0: ใช่มอไซค์นะครับแล้วบางทีเราโค้งลงมาถ้ามาเจอพวกนี้ขับขึ้นมาเราก็ตกเจอนะคนเขาหักหลบอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสั่งเลยว่าให้ริบรถของกลางไว้เลยนะครับดำเนินคดีพ่อแม่ด้วยเออซื้อรถให้ลูกได้ไงนะปล่อยให้ลูกเนี่ยเอารถมาซิ่งบนท้องถนนแบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ไงคุณก็รู้อยู่แล้วคนเชียงใหม่ดอยสุเทพขึ้นเนี่ยสองแถวนี่ยังยากเลยคนไม่คุ้นทางยังจอดรถแล้วนั่งสองแถวขึ้นไปเลยใช่ไหมนั่งรถแดงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะนี่แหละวันนี้ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะฮะก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ยเป็นพลเมืองดีไม่ได้อยู่ร่วมในกลุ่มนี้นะครับคนก่อเหตุตำรวจรู้ตัวแล้วนะฮะอายุ19ปีก็สั่งให้สภ.ภูพิงราชนิเวศนะครับดำเนินคดีทุกข้อหานะเสนอศาลไปเลยให้ริบรถของกลางมอเตอร์ไซค์นะครับให้เอาผิดกับพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยด้วยไปตรวจประวัติดูเด็กคนนี้เคยก่อคดีคุกคามทางเพศผู้หญิงที่ปั่นจักรยานที่วิ่งออกกำลังกายอยู่เส้นทางที่ดอยสุเทพด้วยโอ้โห

0: พราะฉะนั้นนะโทษหนักเพราะคุณเคยก่อคดีอะไรอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผู้ปกครองกับเด็กคนนี้จะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับท่านก็ฝากนะครับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานดอยสุเทพไม่ใช่ถนนที่จะมาแข่งรถกันเพื่อความปลอดภัยถนนทุกเส้นแหละนะไม่ควรนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่ผบ.ตร.นะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะได้ออกมาบอกแล้วบอกผ่านจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรดงผิวพันธ์นะคะบอกว่าที่มีกรณีรถเก๋งอ่ะพุ่งชนกับหลอดจราจรเนี่ยใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยทางผบ.ตร.เนี่ยห่วงใยตำรวจจราจรที่บาดเจ็บแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาพยานอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ต้องดำเนินงานสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็บอกนะคะว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการดื่มขับนะคะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจนะว่าด่านตรวจทุกรูปแบบเนี่ยให้ตำรวจทั่วประเทศทำเหมือนกันเลยคือมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยคือขวานโด่งจะเห็นด่านเนี่ยมันต้องชะลอมาแหละใช่ไหมใช่ไหมโด่งมันต้องชะลอนะเออมีระยะเตือนล่วงหน้านะคะมีแผงกั้นมีไฟสัญญาและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อความโปร่งใสและการดำเนินคดีนะคะก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนเคารพกฎจราจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะทางสำนักงานตำรวจชาติก็ย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนก็โดยเหตุนี้คงจะต้องทำอย่างจริงจังอะนะ
0: ครับผม
1: มหานครโรคทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานคร

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: พี่หนุ่มเมืองขอนนะครับพูดถึงตำรวจเมื่อสักครู่มือปลาหมึกพี่กัลยาสวัสดีพี่จันแรมน้องโด้งนะครับพี่อนุภาพสวัสดีนะครับพี่อเมซอนพี่หนุ่มเมืองขอนเนาะเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะฮะรับชมรับชมในเฟซ97ทางวิทยุเป็นล้านครับจริงครับจริงชัวร์แกหัวล้อแบบเหมือนเย้ยมาฟังเยอะไว้ก่อนพี่ฟังเยอะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาไม่ฟังเยอะกว่า
3: เอายอดไว้ก่อนเอายอดไว้ก่อน
2: มาดูเหตุการณ์นี่ฮะรถไฟฟ้านะขับอยู่บนบูรพาวิถีนะที่จะเส้นบนบางนาตราดอ่ะพี่ทางด่วนบนบางนาตราดแล้วคนนี้เขาเปิดโหมดออโต้ขับ BYD ด้วยนะครับรถไฟฟ้า BYD
3: น้องขับเป็นพี่ขับยังไงก็ไม่เป็นออโต้เนี่ยแล้วพี่ก็ไม่กล้าด้วยแหละ
2: นะครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเขาจะมีรุ่นใหม่ๆเมื่อก่อนเขาจะมีปุ่มที่มันล็อกความเร็วแล้วเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะฮะมันจะมีอยู่ที่พวงมาลัยฮะถ้าเราสมมติขับเกิน100ปุ๊บเนี่ยเรากดล็อกความเร็วไว้เนี่ยเราก็ปล่อยเท้าได้เลย
3: ปล่อยได้เลย
2: จับมือจับอันนั้นไปอันนั้นสมัยก่อนที่เป็นรถน้ำมันรถสันดาปนะครับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็ตั้งให้ AI ขับได้เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าก็ไม่รู้อีท่าไหนนะฮะอยู่ๆรถคันนี้มันค่อยๆชะลอชะลอชะลอแล้วเบรกรถกระบะคันแรกที่ตามมานะครับเบรกทันแต่คันที่2ที่ตามมาเบรกไม่ทันพุ่งชนรถกระบะคันแรกตู้มแล้วก็ไหลไปชน BYD ตู้มอีกตู้มหนึ่งนะครับส่งผลให้มีคนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ8โมง10นาทีของวันที่17พฤษภาคมนะครับบนบูรพาวิถีมุ่งหน้าไปชลบุรีช่วงเขตพื้นที่ของอำเภอบางปะกงนะฮะล่าสุดนะครับคนขับรถ BYD เดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.บางปะกงแล้วนะครับคุณธนพัฒน์นะฮะวันนี้ตอน10โมงเดินทางมาพร้อมกับประกันนะครับมาพบพนักงานสอบสวนมาแสดงตัวยอมรับผิดพร้อมกับร้องไห
3: ้
2: เขายอมรับว่าที่รถมันเบาๆแล้วหยุดไปเองเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเขาวูบหลับทำงานหนักพักผ่อนน้อยทำให้เกิดหลับไประหว่างขับรถบนทางด่วนนะครับตอนแรกก็ตั้งขับอัตโนมัติเอาไว้นะฮะสุดท้ายแล้วพอหลับไปทีเนี้ยไม่รู้ตัวว่ารถมันค่อยๆช้าลงช้าลงแล้วเบาจนหยุดไปนะครับก็ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกผิดที่ทำให้พี่กระบะบาดเจ็บตอนนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาชนแล้วหลบหนีโดยไม่จอดเพราะว่าหลังจากที่กระบะสองคันที่เขาตึ้มใส่เนี่ยมีวันดีเขาขับไปเลยอ่ะ
3: ค่ะ
2: เขาขับกลับบ้านเขาบอกเขาขับกลับบ้านเขาตกใจนะครับแต่ตำรวจโทรไปเขาก็กลับมาแสดงตัวนะนี่แหละฮะบางทีการขับรถเนี่ยสำคัญที่สุดละเราจะมีตัวช่วยยังไงก็ตามเนาะจะมีไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราจะให้มันขับไปเองโดยแค่จับพวงมาลัยแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องมีสติถ้าเผลอหลับไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนั้นนะคร
3: ับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: โอ้ปาฏิหาริย์มากเลยนะคะสำหรับคุณลุงท่านนี้หลงป่า2วันรอดอย่างบุดหวิดเพราะว่ารองเท้าข้างเดียวอ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือในอำเภอแม่สะเหลียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยสั่งการด่วนที่สุดเลยนะคะให้ทางปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงให้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9แล้วก็ชาวบ้านพระมอลชาวบ้านบ้านพระมอลนะเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาคนหายหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายอายุ61ปีมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วมีปัญหาด้านการสื่อสารด้วยหลงเข้าป่าตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมย้อนไปก็2วันที่แล้วเนาะทีมค้นหาเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักอุปสรรคก็เยอะนะคะจนไปพบเบาะแสสำคัญไปเจอรองเท้าข้างหนึ่งรองเท้าของผู้สูญหายตกอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ทักษะการสะกดรอยตามเส้นทางอย่างละเอียดสะกดจากรองเท้าอ่ะจนไปพบตัวผู้สูญหายเนี่ยซ่อนตัวอยู่บริเวณป่าสักท้ายหมู่บ้าน

0: านสภาพร่างกายเนี่ยสู้ผอมแล้วก็อ่อนแรงอย่างหนักขาดน้ำและอาหารมานานกว่า2วันแต่ว่าสติยังดีอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยเมื่อเห็นเจ้าที่เข้าไปช่วยชีวิตนะคะก็เลยนำออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ประสานจากทีมโรงพยาบาลแม่เสลียงเนี่ยนำตัวเข้าไปเช็คอาการแล้วก็ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีล่าสุดก็ได้รับรายงานว่าผู้สูญหายเนี่ยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อาการปลอดภัยดีแล้วอุ้ยทักษะของการตามสะกดจากเนี่ยจากรองเท้าสะกดใช้วิธีการสะกดอ่ะใช้วิธีสะกดตามรอยตามรอยเท้าอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: เก่งนะแต่แหมปาฏิหาริย์แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอกันทุกรายไปเนาะบางคนก็ยาก
1: โอ้สุดยอด
0: โชคดีโชคดี
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้นะครับทางปปช.นะฮะเขาจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ลงพื้นที่ไปลพบุรีกับไปสระบุรีที่เขาเลือกแห่งนี้นะครับเพราะว่าทางปปช.ลพบุรีเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะฮะพบว่าที่นั่นเนี่ยมีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
0: ค่ะ
1: งบประมาณ300กว่าล้านมันต้องเป็นเครื่องออกกำลังยังไงครับพี่300กว่าล้านเนี่ย
0: ไม่มาหลายที่เปล่า
1: ใช่ใช่ใช่นะก
0: ็มันก็เยอะนะ
1: 300กว่าล้านเนี่ย
0: ฟังแล้วก็ดูเยอะ
1: ก็เขาบอกว่ามีการจัดซื้อ11ครั้งตั้งแต่ปี64นะฮะเพราะฉะนั้นที่เลือกไปดูเนี่ยยังไม่มีการร้องเรียนอะไรขึ้นมานะแต่เป็นการไปดูถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ มีข้อสังเกตว่าการจัดซื้อเนี่ยมีความคุ้มค่าหรือไม่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมีการฝ่าฝืนกฎหมายไหมนะก็ลงไปตรวจสอบดูทางอบจ.ลพบุรีก็เลยชี้แจงนะครับว่าไอ้300กว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้แค่3แห่งนะมันมีการซื้อเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย11ครั้งไปติดตั้งทั้งหมด161แห่งในจังหวัดพี่น้องได้ใช้กันทั่วจังหวัดละคุ้มไหมล่ะวงเงิน300กว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนอาทิตย์วันนั้นบอลโลกคนบอกว่า 1,700 ล้านถ้าคุณเปลี่ยนจากซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยไปสร้างสนามกีฬาไปสร้างอะไรให้กับเด็กและเยาวชนให้กับคนไทยดีกว่านี่ไงนี่ดีกว่าไหมล่ะ300กว่าล้านเอาไปสร้างได้ตั้ง161แห่งเครื่องออกกำลังกายก็ถ้าเฉลี่ย161แห่งก็แห่งละ2ล้าน
0: ค่ะ
1: นะใช่ไหม161แห่ง
0: กลมๆอ่ะ
1: ทุกค
0: นก็แพง
1: แห่งนึงเนี่ยได้อุปกรณ์ไปที่ละประมาณ2ล้านก็ท่านก็ชี้แจงปปช.ไปแล้วกันนะฮะว่าโปร่งใสคือเขายังไม่ได้ชี้มูลอะไรท่านนะเพียงแต่ว่าเขาลงไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นอบจ.ก็ต้องชี้แจงไปว่าเอาเอกสารอะไรให้ดูแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปที่ละประมาณ2ล้านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้อันดับ2นี่เกิดเหตุระทึกขึ้นเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราวันนี้มีผู้ชายอ่ะผวาเลยมีคนควงมีดเข้าไปในโรงเรียนตอนช่วงพักเที่ยงนะคะวันนี้ทางผู้กำกับทางตำรวจของสภ.ท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเพราะว่าครูและนักเรียนเนี่ยผวากันเลยมีชายป่วยจิตเวชควงมีดเข้าไปข่มขู่นักเรียนถึงในโรงเรียนเลยนะคะเป็นผู้ชายไปถือมีดอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเมื่อสายตรวจเข้าไปพบเนี่ยก็สอบถามคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปกติเราจะไปรับน้องชายที่อยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นประจำเลยนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ๆนะเข้าไปก็เห็นมีผู้ชายอายุ16ปีเนี่ยเขาควงมีดเข้าไปเนี่ยปรากฏถามไปถามมาเป็นคนที่มีอาการทางจิตจากการใช้กัญชาตั้งแต่ปี67แล้วก็มีประวัติการเสพกัญชาเป็นเวลา5ปีแล้วมีการใช้ยาบ้าด้วยเนี่ยตำรวจก็เลยเข้าไปนะคะพวกครูก็ยังตกใจกันอยู่นะไปเจอผู้ชายคนนี้คงมีเข้าไปคลุ้มคลั่งมากเลยกำลังแบบว่าเป็นช่วงพักเที่ยงแล้วก็แตกตื่นกันหน้าดูเลยนะคะดีนะที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือจับกลุ่มส่งไปควบคุมตัวไปให้ไปฟื้นฟูตัวเป็นผู้ป่วยจิตเวชอ่ะ
1: โอ้ครับผม
0: โอ้โหแล้วแบบน่ากลัวแล้วคงไม่เข้าไปอ่ะคงจะมีอาการคลุ้มคลั่งอ่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันไปหูเป็นตาแล้วพี่นะคนในชุมชนต้องช่วยกัน
0: แหละแล้วต้องเจอให้เร็วแล้วก็ต้องดูแลเด็กๆนักเรียนโดยเฉพาะเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนี่นะ
1: ครับผม

0: หารนครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: ยังไม่จบกัมพูชาอีกแล้วพี่กวยวันนี้ครับ
2: เสียงอะไรอีกแล้ว
1: เสียงปืน5นัดปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งมาอยู่ที่ชายแดนสุรินทร์นะครับชายแดนพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าเมื่อวานตอนประมาณช่วงบ่าย 2:20 พื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเราได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางฝั่งทิศใต้นะฮะระยะทางเนี่ยห่างจากชายแดนประมาณสัก600เมตรอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชายืนยันว่าฝ่ายนู้นทำผิดข้อตกลงนะครับมีการใช้อาวุธมีการยิงมาลักษณะก่อกวนจากระยะไกลนะขัดต่อถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งกองกำลังสุรนารีเนี่ยได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงนะครับผ่านช่องทางของชุดประสานงานในพื้นที่ไปแล้วนะเนี่ยดูสิเอาอีกแล้วฮะเริ่มต้นทุกทีมันก็จะมาจากอย่างนี้นะ
2: ค่ะ
1: เริ่มยิงยั่วยุกันอะไรประมาณแล้วลักษณะแบบนี้นะครับไทยเราก็ต้องอดทนอดกลั้นนะเออนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ชายแดนก็ไม่อยากจะอพยพกันแล้วนะ
2: ค่ะ
1: นะครับโอ้นะฝากไว้โอ้ที่ครบถ้วนทั้งสองเบรกนะคุณผู้ฟังจุกๆไม่ล่าที่ข่าวจุกๆไม่ล่า
2: เสียงเขาดิดดิ้งมาตั้งแต่แรกที่รู้วันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ย
1: คนท่ายางใช่ไหมครับที่ชนะโดนถามมา
2: อ๋อคนท่ายางค่ะ
1: สวยแบบนี้จะเป็นท่าไหนไม่ได้นะฮะ
2: เฮ้ยคุณหนุ่มมังคอรู้ได้ไงบอกตอนสาวอยู่ท่ายางรถไฟแทบชนกันถับหลังไม่ทันอุ้ยมันรู้จะไหนมาเนี่ย
1: โอ้ยมีแต่รถเมย์มาขวางรถไฟรถไฟชนกันเลย
2: นะมีดิฉันไปฟ้องเหมือนคุณสุชาติบ้างเลยนะมินประมาณเนี่ยมินประมาณเนี่ย
1: วันจันทร์พบกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและ

0: นับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดการทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากมีผู้มารับการรักษา142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬ6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆรวมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวม130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ทั้งนี้การทำหมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัว
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุป

0: รณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ก็อยากจะบอกรักกันทุกวันนะครับแต่ก็กลัวชาวคณะจะหวานจนเลี่ยนนะครับผมนะแต่ความรักเนี่ยมีให้เสมอนะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับโอ้เปิดเพลงหวานจนลูกพี่แซวนะครับวันนี้แบบหวานหวานนะครับหวานตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับนี่คือวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจจากน้องเพียวๆนะครับมีฉันกำลังโดนหลอกนะฮะจากคุณแม้เจินเจินนะครับผมแล้วก็มีโอ้ยโอ้ยจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: เอ้าลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวเฮียจะดูแลให้นะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฮอตมากเลยนะครับโอ้แบบชาวคณะฟังจากทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับคือทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะครับก็เขาเรียกว่าเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ดูพระจันทร์นะครับบางทีก็มีลมเย็นๆเข้ามานะครับและอากาศดีดีนะครับวันศุกร์แห่งชาติก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะมากครับเอาพอดีพอดีนะเพราะสังขารเราก็มีขีดจำกัดนะใครที่พักผ่อนก็ฟังเพลงสวยๆไปนะส่วนใครที่กำลังลุยงานอยู่ก็เอาไม่เป็นไรครับใครเข้ากะกลางคืนก็เราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24

ชั่วโมงนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะสวยๆแป๊บนึงนะฮะที่ LTM AFM 95นะครับพี่ๆที่กำลังพักผ่อนนะฮะหรือว่ากำลังขับรถอยู่นะฮะแวะมาสวยๆแป๊บนึงก่อนนะฮะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะพอลูกพี่เข้ามากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับแล้วเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะกันนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับรวมถึงแม่นะครับแม่เข้ามาก่อนนะครับผมตอนนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับคือถ้าแม่นอนตอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นอีกทีตอน 1:00 นะครับโอ้ทีนี้งานเข้าเลยครับกว่าจะหลับอีกทีนึงหูเหนื่อยมากเลยบางทีไปหลับอีกที 5:00 นะครับฉะนั้นเดี๋ยวค่อยนอนแม่ อย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนไม่แนะนำอย่าเพิ่งนอนตอนหัวค่ำอึ๊บไว้ก่อนอย่าเพิ่งนอนตอนนี้เพราะนอนตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปตื่นแบบดึกๆนะไปตื่นเที่ยงคืน5ทุ่มตีหนึ่งโอ้โหเหนื่อยนะครับผมมาเล่นกับเฮียก่อนนะก็แวะเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราก็อยากให้ชาวคณะทุกท่านมีความสุขนะครับนะก็เรียนเชิญนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนนะครับมีพี่อุ้งเหรอฮะแล้วก็มีพี่มาลีมีพี่จิตพี่หญิงศรีพี่สำเร็จนะมียายนาอาหารตามสั่งนะคนไม่สำคัญของเธอพี่ชัยวัฒน์พี่กระจรพี่โลรักเหรอครับนะโลรักใช่ไหมโลรักนะครับพี่พรณภาพี่มโนพี่มนนะครับพี่เขานะครับมีพี่แรมโบ้พี่สำลีนะครับพี่ณภัทรประภาพี่สัญญาสุขผ่องก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักเพิ่มนะครับเพราะชาวคณะในรอบค่ำก็เยอะเหมือนกันนะมีพี่หนูริงนะครับพี่นิสาพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่พยาวพี่วิจิตนะฮะพี่ลูกจันนะพี่กลานะครับพี่นิรมัยน้องกัญญาพี่คันชิตพี่นงนุชพี่จุ๊บแจงพี่ขาวดอนพี่ละไอนะครับพี่ประนอมพี่กนิษฐานะฮะมีพี่แสงดาวนะครับมีพี่ฤดีก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีเสี่ยเปียกนะครับมาแล้วนะครับมีพี่ละไอนะครับพี่วิจิตนะครับนะแล้วก็มีพี่สายชนนะครับชาวคณะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่อุไรนะครับนะน้องมังกรก็มาแล้วนะครับวันนี้คอมเมนต์ก็เยอะนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มมาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่หญิงศรีนะครับนะพี่อรุณแสงสอนพี่อ้อมแอมนะครับนะพี่เอก็มาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนสวยๆก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับพี่กระแตด้วยนะครับนะมาตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทน1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366 02-248 1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะครับน้องแป้งคนงามปูเสี่ยวรออยู่กดโหลด

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรูปหล่อ
1: ครับ
2: เสียงหล่อ
1: ครับ
2: พี่หมีรูปหล่อเสียงหล่อจากป้าแป๋ว
1: ครับ
2: ว่ากระบังนะคะ
1: ครับป้าแป๋วชมไปเรื่อยๆครับผมฟังได้ครับผมป้าแป๋ว
2: ดีใจซึ่งจะโสมาครั้งแรก
1: อุ้ยจริงหรือเปล่าครับอุ้ยดีใจจังเลย
2: ดีใจ
1: ครับป้าแป๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ก็ฟังเพลงค่ะ
1: นอนสวยๆใช่ไหมครับป้าแป๋วครับ
2: ค่ะป้าแป๋วเป็นคนพิการทางสายตานะ
1: ครับ
2: อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลที่ดินแดงนั่นนะคะ
1: ครับอุ้ยแต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลย
2: หลายปีแล้ว
1: ครับแต่ฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
2: ยังก็อายุกระเทียนมานี่อายุ80แล้วกระเทียนมา59
1: แล้วเดี๋ยวอันนี้นี่80จริงเหรอป้าแป๋วครับอันนี้ถามจริงนะ
2: 80ค่ะ
1: อุ้ยแต่ทำไมเสียงแบบยังดูสดใสดูแบบมีพลังมากเลยป้าแป๋วไม่พูดจริง
2: ครั้งแรกที่โทรมาได้ฟัง95มาต้องกี่ปีมาแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้ว
1: ผม
2: ไม่กล้าโทรมา
1: ผมแปลกใจว่าทำไมคน80แบบดูเสียงมีพลังดูสดใสดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยครับป้าแป๋ว
2: ค่ะเราเป็นคนพิการทางสายตาด้วย
1: ครับแต่ดูมีความสุขมากเลย
2: สวดมนต
1: ์ครับ
2: อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปทำบุญไปแล้วก็ทำอะไรนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตกายดีมีความสุข
1: เดี๋ยวป้าแป๋วผมอยากรู้มากเลยแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบมีความสุขตลอดเวลาครับมันเพราะอะไร
2: มีความสุขตลอดเวลาก็อะไรก็มีหัวเราะไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าผมเห็นบางคนแบบมองเห็นปกติด้วยนะแล้วแบบเดินเหินปกติด้วยแต่แบบดูเขาไม่มีความสุขดูเขาทุกข์ใจตลอดเวลาแบบแต่ป้าแป๋วดูแบบอายุมากแต่ดูแบบมีความสุข
2: ก็มีความสุขเหมือนคนปกติเนี่ย
1: ใช้ชีวิตปกติเลย
2: ทำได้น้องก็อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปหลายๆไปเราไปทำบุญไปอะไรก็ไปได้แต่ว่าเนี่ยผ่าตัดสะโพกท
1: ั้
2: ง

0: กว่านะเร
1: ื่
0: องจะผ่าตั้งแต่ปี60มา60 61 62ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวาแล้วก็หน้าแข้งตกบันไดฉะนั้นตอนนั้นตาไม่เห็นนี่ตอนปี54เนี่ย
1: ครับนี่ผม
0: ปี54นี่ก็10กว่าปีแล้วค่ะ
1: นี่ผมคุยกับป้าแป๋วนี่ผมได้ความรู้นะเนี่ยมันเหมือนทุกข์กับทุกข์กายกับทุกข์ใจแยกกัน

0: ได้คุยกับหลานเพชรรุ่นหลานแล้วเนี่ยด
1: ี
0: เจรุ่นหลานแล้วหลานเพชรหลานไปเหรนหลานเพชรเนี่ยเพชรพุ่มพวงหลานพิมดาบอกเป็นรุ่นหลานแล้ว
1: อันนี้หลังนี้
0: เพิ่งจะโทรคุย
1: ครับ
0: เพราะไม่จำ
1: คุยได
0: ้คุยเอฟซีอายุมาก
1: ไม่โอ้นี่กลุ่มเป้าหมายของผมเลยอายุมากนี่กลุ่มเป้าหมายของผม
0: เพราะว่า
1: ครับ
0: ฟังดูนะเห็นคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยคนนั้นติดเตียงคนอะไรแล้วก็ให้กำลังใจดีให้กำลังใจนี่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยแต่ผมประทับใจมากคือตาเสื่อมแต่แบบใช้ชีวิตแบบปกติครับได้ป้าแป๋วครับวันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงไหนครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับป้าแป๋วครับอ้าวป้าแป๋วไปแล้วนะครับคืออันนี้เหมือนแบบเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เลยนะเหมือนผู้ใหญ่แบบให้พรเลยนะครับชาวคณะครับคือบางทีตามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวานะครับแล้วแบบดูป้าเขายังใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับอายุ80นะฮะแต่แบบบางทีเราอายุไม่ถึงบางทีเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็อย่าใช้ให้สายที่แบบเขาเป็นครูเราเนี่ยนะเราเอาใช้ชีวิตไปปรับใช้ก็ได้นะว่ามันบางทีมันอยู่ที่วิธีคิดนะอยู่ที่ทัศนคติของเราเองนะครับนะว่าแต่ละวันใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับนะมันอยู่ที่ความคิดของเราเองนะครับที่จะทำให้เราสุขหรือว่าเราทุกข์นะครับนะป้าแป๋วขอเพลงกันแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเต้ยก่อสร้างนะครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยหมีคณัฐชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ
2: ้ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องท็อปนะครับผมขอบคุณเลยมากๆขอบคุณดีใจหลายๆครับผมใครร้องได้ช่วยครับร้องอีกรอบนึงได้ป่ะพร้อมกันนะครับ

0: คิวเนี่ยเด้อลัดคิวให้กับพี่น้องครับเนี่ยเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับผมนะฮะอ้าวงานจากพี่ท็อปสุภัทรนะฮะทานเดอร์ความฝันนะอันนี้ก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะในงานมหานครคานิวาลนะฮะดนตรีแห่งภูษาศิลป์นะก็ใครที่เป็น FC พี่ท็อปนะฮะในงานคลื่นของเรานะฮะล่าสุดเลย

0: นะฮะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวพี่ท็อปก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วนะครับอ้าวเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower นะครับย้ำ1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับนะเอาช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับเรามาดูนะฮะในเรื่องของอากาศกันบ้างนะครับไปดูที่กรมอุตุนะฮะเขามาออกประกาศนะครับอัปเดตล่าสุดเวลา 18:00 นนะครับวันนี้นะครับความฉ่ำของเรานะครับลูกพี่นะครับนะภาคเหนือฮะวันนี้อากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตก 60% นะครับภาคอีสานนะครับวันนี้เย็นสุด24องศานะครับแล้วก็มีฝนตกหนักประมาณ 40% นะครับภาคกลางนะครับนะเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็เย็นสุดประมาณ25องศานะครับภาคตะวันออกนะครับวันนี้มีฝนตกเนี่ยประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อากาศเย็นประมาณ25องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยประมาณ26องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับค่ำๆแบบนี้นะฮะอ่าวภาคใต้นะฮะอากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณนะฮะ 70% นะส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็เย็นสุดประมาณ23องศานะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักนะฮะประมาณ 60% นะจ๊ะ

0: งานจากวงพัทลุงนะครับเด็กใต้ป่ายไร่นะครับโอ้โหฟังแล้วมีพลังมากเลยนะครับดนตรีนี่ทำดีมากเลยนะครับเอาทักทายหลังไมค์กันบ้างนะครับตอนนี้มีพี่วอนจากกาญจนบุรีนะครับมีพี่นีอุบลนะครับพี่สมโพธิ์อุบลนะครับมีลุงต่อยจันทบุรีพี่เขียวชุมพรฮะแล้วก็มีพี่ไม้จากศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรดตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: เอาย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งช้าๆนะครับ022481366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปู่พงษ์สิทธิ์นะครับถึงเพื่อนจ้ะ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลภาคประชาชนจี้เอกนัทปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จใน7 วันนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกระทรวงพลังงานภาคประชาชนนัดที่2เพื่อคลี่ปมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก้ปัญหากองทุนน้ำมันว่าการประชุมในวันนี้ภาพรวมบางข้อบรรลุแล้วเช่นการจัดการกับขบวนการกักตุนน้ำมันปรับลดค่าการกลั่นและค่าการตลาดนอกจากนี้ยังได้ทราบว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันมีแนวคิดไม่กู้เงิน 1.5 แสนล้านเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันโดยภาคประชาชนมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและการเสนอยกเลิกชดเชยน้ำมันชีวภาพของภาคประชาชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยขอให้ยกเลิกค่าการกลั่นปัจจุบันโดยให้ใช้ราคาเฉลี่ยทวงน้ำหนัก2วันย้อนหลังของราคาปิดตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์บวกกับพรีเมียมกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน1.48 บาทต่อลิตรเท่ากับประมาณ7 เหรียญต่อบาร์เรลกรณีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลผสมในน้ำมันสำเร็จรูปราคาเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาผสมจะต้องมีราคาต่ำกว่าเนื้อน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเท่านั้นควบคุมเพดานค่าตลาดเฉลี่ย 1.85 สตางค์ขอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดอุดหนุนน้ำมันชีวภาพที่ราคาสูงกว่าเนื้อน้ำมันเพราะราคาตลาดโลกซึ่งกำลังจะหมดอายุ24 กันยายนขอให้หยุดเก็บเงินประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันทันทีและเรียกร้องให้เก็บเงินผู้ค้าน้ำมันที่ได้ประโยชน์ส่วนเกินจากการขึ้นราคาใหม่ที่สูงขึ้นให้กับน้ำมันในคลังราคาเก่าโดยให้เวลา7 วันปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จเพื่อลดภาระผู้ใช้พลังงานหากดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามที่ภาคประชาชนเสนออุบัติเหตุรถฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาดเสียหลักตกข้างทางทำน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เสียชีวิต

0: ำรวจสภ.น้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกู้ชีพโรงพยาบาลน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เสียหลักตกข้างทางขณะเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งผลให้นางสาวณัฐนิชาบางจันทร์หรือน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุคาดว่าถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับรถกู้ชีพคันดังกล่าวที่น้องจูนปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบและรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บอีกรายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ล่าสุดนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจูนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกคนที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้กำชับให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาครอบครัวรวมถึงดูแลเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์และให้หน่วยงานในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อถอดบทเรียนและวางมาตรการยกระดับความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยทรัมป์ให้คำมั่นส่งทหารไปโปแลนด์เพิ่มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยการให้คำมั่นว่าจะส่งกำลังทหารเพิ่มเติม 5,000 นายไปยังโปแลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มพันธมิตรนาโต้ที่สวีเดนวันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นสงครามอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันหลังจากที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกนาโต้อย่างรุนแรงที่ไม่ยอมเพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลอีกทั้งผู้นำสหรัฐยังเคยระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรนาโต้รวมถึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลวอชิงตันยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันอยู่หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ้าวพี่อรุณใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้พี่อรุณแสงสอนนะครับ

0: โอ้ดีใจที่ได้คุยกันพี่อรุณเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้อุตรดิตถ์อากาศเป็นไงบ้างพี
1: ่โอ้โหฝนตกฉ่ำเลย
0: โอ้วันนี้เหรอครับพี
1: ่เนี่ยเพิ่งเบามันเนี่ย
0: โอ
1: ้ตกมันยี่สิบนาทีได้มั้งหนักเลยนะ
0: คือเทมาเลย
1: เล่นอยู่ในคลื่นกับเฮียอยู่นั่นแหละ
0: ตกฉ่ำเลยใช่ไหมครับพี่
1: ใช่
0: โอ้นี่แสดงว่าตอนนี้อากาศแบบดีมากเลยสิครับพี่แบบเย็นเย็นสบายสบาย
1: จ้ะ
0: นอนสวยสวยเลยครับ
1: โอ้หมายถึงว่าอยู่ในห้องมันก็ต้องแอร์อยู่ดีแหละเฮียมันร้อนอ
0: ่
1: ะ
0: มันเสริมกันไงพี่คือในห้องเป็นแอร์ข้างนอกมันอากาศมันก็เลยแบบเย็นเย็นหน่อยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้วันนี้เข้าบรรยากาศมากเลยนะครับพี่อรุณครับนอนฟังเพลงแบบฉ่ำๆเลยนะครับพี่วันนี้ขอเพลง
1: ขอเพลงจังดาวจ้ะ
0: ลูกชายแห่งชาตินะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: เฮียนำ
0: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่ครับผม
1: ไม่ไปบังแคนะ
0: ไม่อันนั้นเราหยอกใน Facebook ไลฟ์มาเดี๋ยวเรามาขอบคุณลูกพี่เราก่อนนะครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้มีอย่าขำสิเอาช้าๆนะพี่อรุณนี่ตอนนี้ชาวคณะให้กำลังใจอยู่เต็มเฟซเลยครับผมอ่ะพี่เผาแล้วบอกผมนะเดี๋ยวเพิ่งขำอ่ะเดี๋ยวผมพูดช้าๆเดี๋ยวผมพูดช้าๆนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเอาไม่เป็นไรพี่อรุณเดี๋ยวผมพูดให้ดีกว่า
1: เป็นข่าว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้พี่มีไปเล่นต่อใน Facebook ไลฟ์ก็ได้พี่นะไหวไหม
1: เฮียพูดไปแล้ว
0: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้เอาโอเคพี่อรุณโอเคขำได้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
1: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมขำเดี๋ยวผมขอบคุณให้นะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: 4เพลงนะครับวันนี้โอ้โหอารมณ์แบบพลิ้วๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของดาวนะครับดาวอยู่หม่องเก่านะฮะน้องจาสิงชัยนะฮะแล้วก็มีกลางดาวนะฮะจากน้องไรอันนะครับดาวดวงเดิมจากน้องนันนะฮะแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะแล้วก็มีฝากคำถามไว้กับดาวนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่4เพลงรัวๆอ่ะ
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรทนะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของการเขาเรียกว่าดูแลสภาพจิตใจกันบ้างนะครับนะเราพูดถึงเรื่องสุขภาพมาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของผลไม้ต่างๆนะแต่วันนี้มาดูกันนะเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่เราเหนื่อยมากเลยนะครับในเรื่องของการเรียนก็ดีนะหรือว่าการทำงานก็ดีอันนี้ผมหยิบข้อมูลมาจากเว็บสนุกนะฮะก็น่าสนใจนะครับเราไปปรับใช้ได้นะครับหนึ่งเลยคือให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็จัดการเวลานอนให้ดีนะครับคือผมคิดว่าหลายๆท่านคงได้ยินมานานแล้วว่าเรื่องการนอนสำคัญมากบาเวลานอน 7-8 ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่มีการจัดระเบียบการนอนเนี่ยนะครับโอ้มันยากมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบางทีก็ดึกใช่ไหมฮะพอดึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นอนแล้วก็บางทีก็ได้6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีก็งัวเงียนะฮะก็ต้องมีวันนึงที่เราสามารถนอนตื่นสายได้นะครับเพื่อเป็นการเหมือนแบบทำให้ร่างกายมันไม่เครียดมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ2คือออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะจะแค่ยืดเหยียดนะครับออกกำลังกายเบาๆนะครับหรือว่าจะเล่นเวทได้หมดเลยนะครับยืดแบบยืดเส้นเบาๆนะ 15-20 นาทีก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะข้อ3คือฝึกหายใจนะครับเข้าออกช้าๆนะครับสักวันละ 5-10 นาทีก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนะฮะเทคนิคคือหายใจให้ลึกครับคือปัจจุบันเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ฝึกการหายใจเนี่ยเราจะหายใจสั้นนะครับแบบมันประมาณแค่นี้เองประมาณ1วิเข้าวิออกวิมันน้อยมากเลยนะครับนะถ้าเราพยายามหายใจให้ลึกขึ้นและผ่อนลงมาเนี่ยโอ้จะรู้สึกว่าร่างกายโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเลือดเนี่ยจะดีมากเลยพอออกซิเจนเนี่ยเข้าไปได้ลึกนะอันนี้มีประโยชน์มากนะฝึกหายใจนะครับนะแล้วก็4ครับคือเขียนระบายความรู้สึกวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้มีความสุขจังเลยวันนี้กินอันนี้อร่อยจังเลยนะครับพยายามเขียนเรื่องราวดีๆนะฮะลงไปนะครับหรือวันไหนเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเครียดจังเลยก็จดไว้ได้นะครับมันก็เป็นการระบายความรู้สึกแบบหนึ่งนะครับนะแล้วก็อีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะฮะข้อ5คือทำในสิ่งที่รักนะฮะแล้วก็มีความสุขนะครับคือเวลาเราทำงานใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของความเครียดมันก็มีเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเราต้องมีสิ่งที่เราชอบนะครับนะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะทำอาหารใครชอบนะดูทีวีดูซีรีส์นะครับหรือว่าดูศิลปินที่เราชื่นชอบนะฮะอะไรก็ได้ที่เรารักของเราและเราชอบก็สามารถทำได้เลยนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะฮะแต่เวลาผมน้อยก็เข้าไปส่องกันได้ที่เว็บสนุก .com นะฮะแต่ใดๆก็แล้วแต่ขอให้เราไม่เครียดมากจนเกินไปนะครับคือทำงานด้วยความตั้งใจนะแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความสุขในช่วงเวลาที่เราทำด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับจากน้องกวางดวงฤทัยนะครับแหมเพลงนี้เพราะเลยนะฮะฟิชเชอริงกับเท่นะครับจำปาสักนะฮะนี่คือพบกันผูกพันจากลานะสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองนะฮะคุณหวายนิวดายนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณโตโมสตูดิโอนะฮะก็จัดไปครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในชาร์ตของเรานะฮะนี่คือโอ้ดวงใจนะจากน้องเมย์ทิชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับโอ้ไบตี้มาไวมากเลยนะฮะเขาเป็น FC นะฮะแล้วก็มีฮักพอเป็นพิธีนะจากพี่ต่ายอรไทยนะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะครับ2เพลงรัวๆ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: ยหมีคณัชชัยก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการติดตามการให้กำลังใจการเข้ามารัวๆคอมเมนต์กันนะขอบคุณนะครับก็ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากชาตรีนะครับแฟนฉันสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โอ้โหวันนี้มากันแบบสามชาติสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เนี่ยมาแบบว่าโจ๊ะๆเลยคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแบบนอนนอนหลับหลับฝันฝันอะไรแบบเนี้ยนะวันนี้คือวันศุกร์ไงหวังว่าจะได้แบบนะคุณผู้ฟังบอกโอ้ยเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้วอยากจะนอนพักผ่อนแต่ยังไงเริ่มต้นมากับน้องนอนไม่หลับเพราะอะไรคุณผู้ฟังโอ้โหมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายวันนี้มันคิดเอ้ยน้องนอนไม่หลับฮะหัวใจมันกระซับกระส่ายงานเพลงจากคุณแม่นะคะคุณแม่ฮายอภพรในช่วงนี้ก็คุณแม่งานเยอะมากเนี่ยบอกว่ากลับมาแบบไวรัลอ่ะทุกแพลตฟอร์มต้องเห็นคุณแม่เลยนะคะแล้วก็ไปเจอตามงานอีเวนต์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยรองงูเข้าฝันนะคะงานของพี่ดวงจันทร์สวนนี่แน่มาเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บเลื้อยเลยคุณฟังเลื้อยเลยเลื้อยเลยนะคะเต้นตามเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็น2เพลงติดต่อกันเลยนะคะแอบฝันแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะของชัวชะชะชานะคะก็รวมศิลปินทั้งศิลปินชายแล้วก็ศิลปินหญิงของค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะคะโอ้โหสนุกสนานกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้กับฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์อ่ะคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะคะอยากจะจดอ่ะเดี๋ยวพูดแบบช้าๆชัดๆเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะคุณฟัง02-248-1366อีกครั้งนะคะ02-248-1366คุ้นๆมาเสียงแบบคุ้นๆเหมือนได้ยินตอนต้นเดือนกับกลางเดือนแต่ไม่ใช่หนูนะไม่ใช่หนูหนูแค่เรียนแบบเฉยนะคะอ่ะนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะสามารถจอง

ไลน์ได้เลยก็ตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยสำหรับใครที่อยากจะนะพูดคุยเม้ามอยกันนะคะหน้าใหม่เนาะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงสายชิลฮีลใจนะคะหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษที่แบบว่าโอ้ยคืนนี้ขอฟังสักทีเด้อนะก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะส่งเป็นข้อความนี่พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาเป็น SMS ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะจ๊ะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงรักแค่เธอคนเดียวนะบอกอยากมอบให้กับพี่เมธิชารบกวนพี่ตางคนที่สวยที่สุดเนี่ยมอบเปิดให้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะจ๊ะนะไม่ได้พิมพ์ชื่อมาแต่เดาว่านะน่าจะใช่แล้วก็มีสวัสดีคนสวยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันพร้อมกับเซิงนุปิตะด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณเนี่ยเดี๋ยวนี้จำได้หมดแล้วค่ะเอาจริงเป็นไงนอกจากคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของดีเจแล้วดีเจก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะจำได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใครพิมพ์อะไรมานะคะนะคะจดจำนะคะจำได้หมดนะคะอันนี้ไม่ใช่ความแค้นฝังหุ่นนะคะแต่จำนะคะความจำเป็นเลิศ เออนะคะหยอกนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางตอนนี้นะหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live กับคุณผู้ฟังนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ฝากด้วยคุณผู้ฟังนะเผื่อว่ามีบางคนบอกว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ฟังทางวิทยุก็อยากจะมารับชมผ่านทางไลฟ์นะได้เห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ที่เพจของเรานี่แหละนะคะคุณแม่อรุณส่งสติกเกอร์หัวเราะแบบน้ำตาไหลเลยคุณแม่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะพี่ทรงชัยพี่ไผ่โนนานะคะพี่สารีนะคะพี่โอฟรานพี่คันชิตพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่ศักชัยพี่นิสานะคะน้องหนูดีแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องไบท์นะคะคุณแม่เกลนะคะสวัสดีคุณแม่ธัญพิชานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโอเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็ล่าสุดพี่นักรบนะบอกสวัสดีครับดีเจน้องลูกโหนดฟังจากส่งคล้านะคะบอกว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจากทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันเรื่อยๆวันนี้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะจัดให้กับคนมีความรักเนี่ยเฮ้ต้องฮังให้สุดใจค่ะงานจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาปัดปรัชญาลักษณ์แฮ่หรือว่าน้องป๊อปปี้ไม้ทองคำนะคะเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะมารออยู่แล้วค่ะสายของเราจากปทุมธานีนี้เองนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้พี่วิไลนะคะ
2: ครับผม
1: ครับผมนะคะ
2: มีการมากินข้าวด้วยกัน
1: จ๋ากินอะไรอยู่จ๋าก
2: ินข้าวเหนียวกินเป็นไหม
1: กินเป็น
2: โอ้ยซุปไหน
1: ซุปน้องใหม่บ
2: ่
1: ทำเองหรือว่าซื้อมาคะพี่วิไล
2: ซื้อมาครับหลานซื้อมาให
1: ้เอาหลานซื้อมาให้แซ่บบ่จ๋า
2: แซ่บอร่อยมากครับ
1: โอ้แซ่บอร่อยมากเพิ่งได้ทานข้าวเย็นเหรอคะพี่วิไล
2: ข้าวเย็นครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ตอนกินเด็ก
1: โอ้กินตอนเด็ก
2: เราลูกสาวเขาเลิกงานมา
1: โอ้น่ารักจังเลยค่ะ
2: บางวันก็กินข้าวจ้าบางวันก็กินข้าวเหนียวครับ
1: จ้าจ้าก็เปลี่ยนไปเนาะพี่เนาะเออนะคะหนูก็ชอบกินข้าวเหนียวแต่ว่าช่วงหลังคุมน้ำหนักไงพี่วิไลนะข้าวเหนียวแบบน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบสลับบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้อ่ะเนาะ
2: น้ำหนักของพี่ก็58โลครับ
1: โอ้ดีค่ะคือบางท่านเนี่ยเขาก็หลายๆท่านเนี่ยเขาก็ทานได้เพราะว่าอาจจะทำงานต้องแบบว่าออกแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต
2: ่มันอิ่มนานครับ
1: เออใช่ใช่ค่ะแต่ว่าการทำงานของหนูอ่ะมันนั่งนานยืนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้แอคทิวิตี้เยอะก็เลยแบบว่าต้องเพลาข้าวเหนียวบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้จริงๆนะพี่วิไลเวลาเรากินน้ำพริกหนูกินแบบอะไรอ่ะส้มตำอะไรเงี้ยโอ้
2: มันกินประจำเราส้มตำ
1: แล้วโอ้นะโอเคโอ้โหพูดแล้วหิวแล้วพี่วิไลนะคะนะอ๋อตอนนี้ยังทานข้าวอยู่หรือว่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะงั้นจะไปวิ่งไปแจมด้วยซะหน่อยโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่วิไลค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะคืนนี
2: ้ของมนต์แคนครับผม
1: แรงก้อนสุดท้ายถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่วิไล
2: มอบให้ดีเจหน้าใหม่เลยครับและแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับ
1: มอบให้แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิไลมากๆนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: โอ้ยพูดถึงของกินเนาะโอ้ยแซบนะคะอ้าวนะเดี๋ยวฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะคะสายชิวหิวใจจัดให้เลยกับแรงก้อนสุดท้ายมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งด้วยนะคะพี่วิไลจากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามานะขอสารภาพว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่มนแคนที่อะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังหนูเองยังไม่เคย

มายจนมันแบบเนี่ยมันเหลือแบบเหมือนเป็นแรงที่มันเฮือกสุดท้ายนะฟิลนั้นนะคะฟีลลิ่งแบบนั้นว่ามันก็ยังต้องสู้ต่อนะคะแล้วมันก็มีหลายครั้งที่เราก็ผ่านจุดที่มันยากที่สุดไปได้นะคะแต่ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเจอกับปัญหาที่มันยากลำบากที่มันจะหาทางแก้ได้ยากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะตอนคิดว่ามันณเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะมันจะมีประตูอีกประตูหนึ่งหรือเป็นกุญแจนะฮะที่มันสำคัญมากๆขอแค่นะเราอย่าเพิ่งท้อแค่นั้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกของเราทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีพี่หนูเพียรนะคะแล้วก็พี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงของน้องมีนตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะคะทักทายค่ะพี่มนเรียวนะคะพี่แจ็คนะคะแล้วก็มีใครแอบพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะนะคะพี่ยุพาด้วยพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุบอกคิดถึงเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้ามานานเลยช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะคะมีเวลาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีพี่อัญชลีพี่ทัศนีแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ทักทายแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับดีเจนะคะหนูพยายามจะเลื่อนดูสิเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นในไลฟ์ไหมมันหมุนแล้วมันไม่ไปแกให้ฟังเสียงแกแต่มันไม่ไปขอบคุณมากๆค่ะยังไม่ได้ทักทายใครนะคะรบกวนพิมพ์ข้อความมาอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage นะคะแอปพลิเคชันของทางอสมทด้วยกับ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ด้วยเผื่อว่าอีกช่องทางนึงผู้ฟังเผื่อว่าแบบมันอาจจะมีวันไหนสักวันหนึ่งที่แบบอุ๊ยวิทยุก็หมุนไม่เจอทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหรือว่าแบบฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่สามารถรับฟังกันได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่เอ๋อินทิรานะคะแล้วก็พี่กัญญานีนะคะแนะนำงานเพลงอะไรนะเมียหมู่แม่ใช่ไหมคะหนูอ่านถูกไหมของนุกธนดลเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่ทินกรจากระยองนะเขาฝากเอาไว้เมื่อตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงเลยเพลงนี้นะคะคอยน้อง12เดือนงานของ RL ยอดรักสลักใจจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็มีเป็นบันทึกการแสดงสดพอดีเลยนะคะแต่อาจจะมีแถมนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเมดเล่เพลงช้านะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยก็คือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะคะมีเมื่อไม่นานมานี้สักเท่าไหร่แหละนะคะพี่กุ้งเขามีมาร่วมกิจกรรมกับเราหลายครั้งแล้วก็มีฝากเพลงนี้เอาไว้นะคะจัดให้เป็นแบบว่า2เพลงดับเบิ้ลขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอแล้วก็สวรรค์เป็นใจด้วยจ้า
2: สนุกไปด้วยกันนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอก่อนแล้วกันนะครับ

ฟังกันต่อกับผลงานเพลงนี้นะครับสวรรค์เป็นใจคนเราถ้าเกิดไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็คงไม่ได้เจอกันในปีนี้ในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นสวรรค์เป็นใจถ้าไม่เราได้มาเจอกันนะครับ

0: ขอบคุณเจ้าของรางวัลด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนักหญิงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะรักแค่เธอคนเดียวเฟียสิริวุฒินะคะที่น้องแชมป์นะคะฝากมาทาง SMS เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างนะคะจากใครเอ่ยจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะ2เพลงเลยจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิจิตรนะบอกว่าอยากฟังตลอดเวลาของพงศิษฐ์คำพีเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:02 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงที่2นี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะแล้วก็พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าใหม่ของเราในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วนะคะจากภูเก็ตเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะปลาส้มนะคะ
4: ใช่ค่ะลูกตาล
3: จ๋าป้าส้มค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันนานเลย
4: สบายดีอยู
3: ่สบายดีนะคะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะคุณป้า
4: ฝนตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดวันนี้แหละ
3: เพิ่งหยุด
4: ทุกวันค่ะ
3: ตกทุกวันเลยช่วงนี้ก็ฝนตก
4: จ้า
3: คุณป้าคุณป้าส้มป้าส้มขายของไหมคะที่ภูเก็ต
4: ไม่ได้ขาย
3: ไม่ได้ขายของอ๋อเลี้ยงหลาน

0: เลี้ยงน้องหมาน้องแมว
1: อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ๋อใช่ใช่ใช่มีสายกำลังนึกว่าเอ๊ะคือจำปลาส้มได้แต่ว่ากำลังนึกว่าเอ๊ะปลาส้มอยู่ที่ภูเก็ตทำอะไรบ้างนะอะไรอย่างงี้อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวโอ้ใช่ใช่ใช่นะคะอาจจำได้แหละนะคะโอ้แล้วอย่างงี้ฝนตกแล้วน้องหมาน้องแมวล่ะคะคุณป้าเลี้ยงแบบที
0: ่เขาปลูกให้อยู่บ้านใครบ้านมันค่ะสองไม่อัดบ้านละสองไม่อัด
1: ทำเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบ้านหมาเล็กๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสองไม่อัดนะคะ
1: สองไม่อัดอ๋อเอ็นดูจังเลยมีเยอะไหมคะคุณป้า
0: 80ตัวค่ะ
1: ว้าวอันนี้คือคุณป้าแบบว่ายังไงคะเก็บมาเลี้ยงหรือว่าเรา
0: หมาจร
1: ค่ะโอ้โหใจบุญสุดๆเลยแล้วอย่างนี้เราดูแลเองทั้งหมดเลยไหมคะคุณป้าหรือว่ามีใครช่วยเหลือด้วยไหม
0: มีค่ะป้ามันเป็นลูกน้องเขา
1: อ๋อแล้วก็คือนะแต่ว่าการที่จะทำงานกับน้องหมาน้องแมวแบบนี้คือตัวป้าส้มเองก็ต้องมีความแบบว่ามีใจรักอะต้องเน
0: า
1: ะต้องอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะ
0: โ
1: อ้เอ็นดูจังเลยนะคะ80กว่าตัวเยอะเหมือนกัน
0: แมวก็เป็น20-30ตัวค่ะ
1: อืมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นน้องหมา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมีเป็นหมาจรที่ร่างกายแข็งแรงปกติหรือว่ามีที่
0: ใช่ค่ะอ๋อร่างกายแข็งแรงทำหมันอย่างดีนะ
1: โอ้ดีจัง
0: ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอ้ฉีดวัคซีนดีจังเลยขอบคุณแทนน้องหมาน้องแมวหมาจรเนาะเขาพูดไม่ได้อะนะคุณป้าเนาะ
0: ค่ะอ
1: ืมน่ารักจัง
0: คนแทบป้ามาเลี้ยงเขาก็เป็นฝรั่ง
1: โอ
0: ้เขามีใจบุญดี
1: เขาใจบุญ
0: สแลน
1: โอ้ค่ะค่ะเนาะแล้วก็คุณป้าก็คือดูแลตรงนี
0: ้ใช่ใช่ดูแลรับมือเขาดูแล
1: จ้ะโอ้ดีจังเลยนะคะโอเคแนวคนรักหมาเหมือนกันหนูก็เหมือนกันนะคะหนูก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการเหมือนกันนะคะก็เป็นแต่ของที่มูลนิธิที่หนูดูแลเนี่ยจะเป็นหมาแมวที่พิการแล้วก็แบบป่วยไม่สบายเลยซะส่วนใหญ่ค่ะคุณป้าใช่เมื่อกี้หนูก็เลยถาม
0: ช่วยดอกรู้จักไหม
1: เคยค่ะเคยได้ยินติดตามเพจอยู่อันนี้เหรอของคุณป้าเหรอที่คุณป้าอยู
0: ่เวลาจะเป็นอะไรก็โทรให้ซอยด็อกมารักษาแบบนี
1: ้ค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้กันเนาะคุณป้าเน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จ้า
0: วันป้าฟังลูกตาลทุกคืนนะคะ
1: ขอบคุณมากมากเลย
0: วันน
1: ี้
0: โทรติ ดโทรแป๊บเด
1: ีย
0: วก็ติ ดเลย
1: นี่สมมติวันนี้เราได้คุยกันไงได้คุยเรื่องน้องหมาด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคุณป้าอ้าววันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะคุณป้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: รอสายใจสั่งมาค่ะไม่มีลมปอด
1: รอสายใจสั่งมารอสายดีเจโทรกลับไปด้วยหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ป้าก็นอนอยู่ป้านอนอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาป้าส้มได้หน้าไม้น่ารอนะวะ
1: โอ้โอเคค่ะ
0: คนไหนเป็นอันนั้นอ่ะเป็น
1: หลังไม้หรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อกี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: น้องแป้งค่ะน้องแป้ง
0: อ๋อน้องแป้งค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้เลยมอบให้ลูกตาลนะเพลง
1: อ๋อให้หนูเหรอขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะคุณป้า
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะพูดตามเลยเน
0: าะ
1: ค่ะค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบค่ะ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สุดยอดเลยขอบคุณป้าส้มมากๆนะคะ
0: เดี๋ยววันคราวหน้าค่อยโทรใหม่นะคะ
1: ได้เลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณป้าขา
0: ค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณป้าส้มจากภูเก็ตนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจัดไป

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สีงามเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคของเรานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอาทิตย์ละวันค่ะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะฝากเอาไว้หลังไมค์จากคุณแม่ทันพิชานะคะรับเพราะ71นะจ๊ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีรักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่สมศักดิ์ประจวบนางฟ้ายังอายนะคะจัดให้ในเวอร์ชั่นของสายันสัญญานะคะจากพี่สมโพธิ์อุบลราชธานีแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับรอสายใจสั่งมาไหมพี่รมพรนะคะจากคุณป้าส้มภูเก็ตนะคะนะยังมีอีกหลายๆเพลงนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะฝากเอาไว้หลังไมค์ที่022481366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะที่ไลฟ์ของเราด้วยสวัสดีพี่เอกรินนะคะแล้วก็มีพี่นพดลบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังตลอดนะแต่ว่าเพิ่งได้ดูตัวเป็นครั้งแรกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆฝากกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเดิมอีกครั้งนึงนะคะคุณแม่ธันพิชาบอกขอบคุณนะคะอาทิตย์ละ5วันอาทิตย์ละ5วันใช่ไหมคะที่ติดตามฟังนะคะสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะพี่ฟ้าณัฐพงศ์นะคะพี่เสาวลักษณ์นะคะบอกทักทายดีเจลูกตาคนสวยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็มีพี่ชีวิตยังมีหวังนะคะทักทายบอกฟังทุกคืนจากนครศรีธรรมราชครับ FC

ับนะคะแล้วก็มีพี่ขอใครสักคนที่เข้าใจนะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลกำลังกรีดยางอยู่เลยนะครับขอฟังเพลงรู้ไหมของพี่เอกชัยครับแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะมีใครเพิ่มเติมมีพี่จันทราด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจขอบคุณมากๆแล้วก็มีล่าสุดพี่นุเจริญพี่จำลองไอซิ่งนะคะแล้วก็อะไรนะน้องหนูดีบอกมาแววขอบคุณมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่อ้อมแนะนำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเปิดให้เลยวันนี้ก็โทรเข้ามาฝากไว้อีกรอบหนึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดของน้องป่านปานชีวาค่ะรัติการแห่งความเหงาจัดให้ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหตอนนี้เพลงใหม่มาแล้วกับโตเหนือหูหลายๆคนนะคะยังคงฟังอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับลองฟังแหลงหูฟังแน่นะคะตอนนี้เขามีงานเพลงใหม่แล้วกับไม่มีอะไรอันนี้ชื่อเพลงนะไม่มีอะไรนะคะจากสังกัดเสียงเพลงของโจนเหมือนเดิมนะคะคำร้องทำนองโดยปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยตะวันเพชรรัตน์ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะว่าไม่มีอะไรของโตเหนือเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะจัดให้กับ2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะจากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ตรีมีคันโอ้ยใหม่พัชรีจัดให้นะคะมีฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะพี่นีจากอุบลนะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้ชั่วโมงที่สองแล้วหวังว่าพี่นียังจะไม่ยังไม่นอนนะคะยังไม่หลับไปเนาะนะคะก็ทยอยจัดให้ได้มากที่สุดนะคะในช่วงเวลา2ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่านะคะบอกให้ดีเจเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะก็ส่งความรักความห่วงใยถึงแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับอีกหนึ่งช่วงของเราหวานๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปจัดให้เลยกับงานเพลงที่นำเข้ามานะคะขอจันน้องแก้วจากสุโขทัย

0: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
1: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนั่งไม้หลังไม้ที่ฝากเพลงกันเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆข้อความด้วยนะคะที่ส่งมาทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะก็เจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะในช่วงเวลา 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงกันนะคะวันอาทิตย์นี้ก็เจอกันอีกนะคุณผู้ฟังช่วงเวลา 5:00 นเย็นไปจนถึง 1:00 นนะคะรายการพิเศษกับศิลปินแห่งชาติค่ะพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเผื่อว่าใครว่างนะนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆลูกทุ่งลูกกรุงก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้มาขอเพลงได้นะคะ 5:00 นถึง 1:00 นนะจ๊ะวันอาทิตย์นะวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับงานเพลงจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชที่ฝากเอาไว้นะคะกับดาวประดับใจดอนซ้อนระเบียบนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยวันนี้นะคะทุกๆข้อความด้วยนะคะเจอกันนะคะคุณผู้ฟังคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

3ผลงานเพลง3สาวพร้อมกับสายฝนนะคะให้ตายไปกับจะให้ตายไปกับใจนะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยค่ะพี่รัชนกศิโรพันธ์นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกในทะเลค่ะดวงตาควงทองนะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหล3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน14นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะในค่ำคืนนี้วันนี้สุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่เชื่อว่าหลายๆคนแบบว่าต้องสู้กันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้ๆและจะไปกลางปีแล้วใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็แบบว่าอู้อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนจะออกแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นแบบรับจ้างใช่ไหมบางทีก็ทำงานวันต่อวันบางทีก็ทำงานรับเป็นเงินเดือนบางทีก็รับเงินเป็นแบบว่าเป็นจ็อบไปอย่างงี้ใช่ไหมก็ยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เงินที่สมกับความเหนื่อยยากของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยก็แล้วกันเนาะวันนี้นะคะ1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์นะคะจริงๆพี่เขาขอมาทุกวันเป็นเวลาน่าจะ 4-5 เดือนแล้วดองเก่งซะเหลือเกินไม่ได้เปิดให้คุณพี่เขาสักทีอ่ะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็จัดเตรียมให้นะจ๊ะรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยังอยู่ไหมคะเนี่ยคนขอเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะที่น้องเมย์แบบว่าเปิดผลงานเพลงอยู่สมมติว่าฝนซาน้ำตาหยุดไหลเงี้ยก็จะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงฝนซาน้ำตาหยุดไหลน้องเมย์ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะฟังอยู่หรือเปล่านะเอ๊ะหรือเขาขอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินเฉยๆนะจะมี2แบบมีแบบแรกก็คือขอเพื่อบวกคะแนนให้กับศิลปินกับอีกแบบนึงคือขอไม่ได้ฟังว่าเปิดอยู่ปัดโทษสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ Mcord Radio Network 40สถานีทั่วประเทศนะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครและเร็วๆนี้เราจะจัดกิจกรรมนะคะโดยไปที่จันทบุรีนะมีการไปทำบุญนะคะหาเขาเรียกว่าอะไรนะมอบความสุขละกันมอบของที่ระลึกมอบของให้กับน้องๆ นะคะที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆกันนะนะคะซึ่งโรงเรียนจริงๆเราก็จะมีการสัญจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆปีนึงก็จะมีสัก1ครั้งเป็นการครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะซึ่งก็จะมีแบบเหล่าบรรดา นักจัดรายการแล้วก็มีศิลปินไปร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นสีสันและก็กำลังใจให้กับน้องๆรวมถึงบุคลากรที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะถือว่าเป็นการสัมผัสความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษที่เป็นการมอบของใช้จำเป็นเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายพลังใจให้กับน้องๆที่สุดแห่งความบันเทิงโดยมีศิลปินใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อปพัสพัฒน์นะคะโจโจ้โดมิเนนนี่พี่ปีเตอร์โฟร์ดีฟายพี่จอยบิยอนนะคะรวมถึงนักจัดรายการของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่วาสุเลิศจันยาพี่หมีคณชัยและพิมดามหานครนะคะตอนนี้ก็ลงชื่นประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้านักจัดรายการของเรามีท่านใดที่สามารถไปได้อีกก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมรายชื่อเข้าไปอีกนะคะรวมถึงศิลปินด้วยถ้าใครได้ยินเสียงของน้องเมย์นี้นะคะสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ด้วยเหมือนกันจะไปที่โรงเรียนเลยก็ได้นะคะหรือว่าตอนเช้าเนี่ยพวกหนูออกจากที่นี่กันตอน 4:00 ดังนั้นถ้าใครอยากร่วมสมทบอะไรเล็กๆน้อยๆนะอาจจะต้องแจ้งมาก่อนร่วงหน้านิดนึงเพราะว่าจะได้แบบจัดเตรียมของเขิงอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะคะแล้วก็มีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมบุญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยนะคะ Power Stainless Steel แล้วก็มีTesco Engineer นะคะมีพี่หมีพี่จั๊บ
มีร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ไอศกรีมนะคะโดยดีเจอุ้มและบางปานะคะลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกมีทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะคะมีขนมโดนัทโดยคุณนิชพัฒน์มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีรายชื่อนักจัดรายการเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366ฝากไว้ผลงานเพลงนี้มีเวลาให้โทรกัน3นาทีครึ่งรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยุ้งข้าวเล็กขอจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลายนะคะอ่ะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายต้อยครับ
1: เด็กชายต้อย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่พี่ต้อยหมวกแดงเนาะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: จากจังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: โอ้ยตับแตกเลยครับ
1: ฮะ
2: เบิดระเบ้อเลย
1: ร้อนใช่ไหม
2: ร้อนแล้วฝนตกด้วย
1: หรอแต่ไม่ถึงกับชุ่มแบบไม่ถึงกับท่วมเน
2: าะไม่ถึงกับท่วมครับแต่มันตกรู้ตกทุกวี่ทุกวันเลย
1: โอ้ตกทุกวี่ทุกวันเลยหรอแล้วพี่ทำงานอะไรล่ะ
2: โอ้ผมปลูกยาสูบครับปลูกยาสูบ
1: ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกใช่ไหม
2: ปีนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยมีครับปีที่แล้วโอ้วายป่วงนะครับปีที่แล้ววายป่วงแล้ว
1: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
2: ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สอง
1: ครั้งที่สองทำไมนึกนานละมันนานมากเลยหรอ
2: เพราะว่าผมอยู่บนเขามันสัญญาณจะไม่ค่อยดีครับเวลาจะโทรศัพท์หาใครต้องขึ้นปีนต้นไม้ขึ้นไป
1: โอ้ย
2: จริงๆนะครับ
1: แล้วอันนี้คือคุยกับน้องเมย์คืออยู่บนต้นไม้เหรอคะ
2: เอาไม่นะครับผมลงมาข้างล่างครับพอดีมีเพื่อนบ้านเขาเสียชีวิตผมลงมาข้างล่างครับ
1: อ๋อแต่ว่าตรงนี้มีสัญญาณเนาะ
2: ครับ
1: เพื่อนบ้านเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันแบบชาวบ้านแบบหมู่บ้านเขาต้องช่วยกันอะไรอย่างงี้ปะช่วยกันจัดงาน
2: ครับก็ประมาณนั้นแหละไปดูน้ำบ้าง
1: เออแต่อะไรนะคะ
2: คือว่าเราไปอาซาตายเขาว่าต้องไปลุกรอลุกให้เขาเห็นหน้าเห็นตามั่งอันนี้ประมาณนั้นนะครับ
1: ประมาณว่าให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยว่าโอเคฉันมาร่วมงานแล้วนะจ๊ะอย่างงี้ใช่ไหมได้เลย
2: ประมาณนั้นแหละ
1: วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: นายร้อยหน้าห้องของไม้พิรมพร
1: นายร้อยหน้านี้ปะ
2: ประมาณ
1: นายร้อยหน้าลิฟต์นะ
2: ครับผม
1: ได้นายมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้สำหรับพี่ๆน้องๆที่ว่าก็เป็นนั่นแหละ
1: น
2: ายร้อยอ่ะ
1: เป็นอะไรอย่าเป็นนายร้อยอ่ะหร
2: อครับผมเป็นนายร้อย
1: นายร้อยที่อยู่หน้าลิฟต์มานะ
2: ครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นทหารมาก่อน
1: แบบเป็นอะไรนะเป็นพลทหารไหมหรือว่าสอบเข้าไปหรือว่ายังไง
2: สอบครับผมลาออกเมื่อยศขั้นสุดท้ายผมลาออกก็ร้อยโทครับ
1: ว้าวเป็นหมู่ใช่ต้องเรียกว่าอะไร
2: ผมรุ่นเดียวกับพลโทบุญสิงห์ขาดการ
1: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเราถึงลาออกล่ะ
2: แม่เขากราบการว่าหยุดซะลูก
1: เหงาแหละเนาะคนแบบคุณแม่เขาก็อยากจะให้แบบว่าลูกกลับบ้านมาจริงๆตอนหนูเป็นทหารหนูก็แทบไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยอะอยู่ใกล้กันนิดเดียวคุณพ่อคุณแม่อยู่ลัดโยธินตัวหนูอยู่ดินแดงอยู่ใกล้กันนิดเดียวไปหากันไม่ได้สักทีคือทำงานตั้งแต่แบบโอ้โหบางทีตีสี่เลิกงานตีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องประมาณนั้นอ่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะในร้อยหน้าลิฟต์นะคะ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อบคุณค่ะขอบพระคุณแดนเซอร์หน้าเวที
1: ฝันของอ้ายมีภัยเป็นนางเอกนะคะจากเวียงนฤมลผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: คุณผู้ฟังคะร้อนนี้ร้อนแล้วร้อนอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีคนบอกใช่ไหมว่าต่อให้ฝนจะตกยังไงนะก็ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเรามีตัวช่วยในการคลายร้อนนี่นะร้อนนี้ร้อนไหนจะใช่ว่าจะแบบว่าแค่เอามือพัดแล้วมันจะหายนะแต่ถ้าคุณมีคูลพลัสนะคะเรียกว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจถึง 3-4 องศาคือมันเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วน่ะเย็นสดชื่นนะคะสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งและรับสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันนะจ๊ะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติจะให้มันสายซ้ายสายขวาเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยเออนะมันอัตโนมัติให้นะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่เลยนะคะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะก็เลยแนะนำให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆค่ะในราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นนะคะ 1,190 บาทนั้นเขาแถมอีกนะแถม Cooling Pack อีก4ชิ้นนะคะพอใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะช่วยให้เย็นยาวนานมากขึ้นเนาะนะคะโทรเลย02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะอุ้ยนะมีคนมาส่งมาแซวเนี่ยเดี๋ยวเหอะอ่ะฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆก่อนเนาะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลามากอดกันแล้วนะจ๊ะก้างแขนออกกอดวันสุดท้ายของสุดสัปดาห์วันนี้แน่นๆเลยนะกอดให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็หลายๆคนก็จะต้องการกำลังใจให้กับตัวเองเยอะๆขอโทษตัวเองบ่อยๆขอบคุณตัวเองบ่อยๆขอโทษในเรื่องที่เราอาจจะไปให้ใครยืมเงินแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าขอโทษตัวเองที่พาตัวเองไปเจอสังคมที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีขอโทษตัวเองที่ไปไว้ใจคนง่ายเกินไปขอโทษตัวเองที่แคร์คนอื่นมากเกินกว่าที่จะแคร์ตัวเองตัวเองลำบากเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมาจะเอาคุณเพื่อนเนี่ยเพิ่งโทรมาบอกเนี่ยให้คนยืมตังค์ไปละ 3-4 หมื่นเป็นไงตอนนี้เขาไม่คืนเงียบหายทักไปก็เงียบ

จริงๆอ่ะเงินเย็นในที่นี้หมายความว่าเงินที่เราไม่ได้คิดจะใช้จ่ายอะไรเลยจริงๆอ่ะแบบเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตแบบเพื่อการลงทุนเอาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคตอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะต้องเก็บไปจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเงี้ยมันเป็นเดือนชนเดือนนึกออกป่ะให้เขายืมมาแล้วตอนเนี้ยทำไงหาค่าบ้านหาค่ารถเองจ้าต้องช้าไปอีกนะแล้วก็ต้องไปตรงไปติดเกิดมันติดแบ็คลิสต์ขึ้นมาก็แย่กับตัวเองใช่ไหมล่ะอุตส่าห์หาเงินได้มาอย่างยากลำบากก็เราสมควรที่จะใช้เงินนะคะส่วนคนที่ชอบยืมเงินคนอื่นแล้วพอเขาไม่ให้ก็ไปโกรธเขาไปเคืองเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้หามาได้ง่ายๆเหมือนกันจ้ะเหมือนที่เธอหาตอนนี้แหละจ้ะเธอหาตอนนี้มันก็ไม่ได้ง่ายตอนเขาหามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันจ้ะเพราะฉะนั้นอย่าโกรธกันเลยจริงๆเขาควรจะโกรธด้วยซ้ำที่เธอกล้ามากที่จะมาทักขอยืมเนี่ยเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆแต่มันมีหลากหลายวิธีจริงๆนะที่จะได้เงินมาโดยสุจริตด้วยเยอะแยะนะคะแล้วถ้าไม่มีเงินกินข้าวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปล้นไปอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีอีกทางนึงก็คือไปที่วัดจ้ะไปขอหลวงพ่อก็ได้จ้ะมันก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ขอเขาตรงๆเลยก็ได้แบบว่าไม่มีเงินจริงๆแบบอันเนี้ยขอก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยติดไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมีจะเอามาคืนหรืออะไรเงี้ยถ้าร้านเจอร้านใจดีเขาให้เขาก็ให้แต่อย่าไปแบบไปปล้นไปขอไปพอเขาไม่ให้ก็อย่าไปเคืองนะคะจริงๆคนไทยอ่ะเป็นคนค่อนข้างใจดีกันอยู่แล้วเนาะและจะอีกหนึ่งความใจดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรคระบาดเยอะมากแล้วก็มีคนที่ต้องการโลหิตก็เยอะด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะใครที่มีคุณสมบัติอายุ 17-70 ปีน้ำหนัก45ปีขอไป45ปีอะไรวะ45กิโลขึ้นไปไปแล้วสมองสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นไข้นะคะนอนพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงดังนั้นถ้าจะบอกให้น้องเมไปบริจาคโลหิตก็บอกตรงๆเลยว่านอนไม่ถึงนะคะเตรียมตัวยังไงก่อนบริจาคนะคะก็คือนอนให้พอนั่นแหละแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆงดแอลกอฮอล์24ชั่วโมงนะคะถ้ากินยาอยู่เนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่ากินอะไรไปอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนบริจาค 4-6 ชั่วโมงเลี่ยงอาหารมันหนักๆเช่นพวกแบบข้าวขาหมูเนี่ยข้าวมันไก่ของทอดชานมกาแฟใส่แบบครีมอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไขมันมันสูงนะคะทำให้พลาสมาเนี่ยมันขาวขุ่นใช้รักษาผู้ป่วยไม่ได้นะก็คือไม่มีประโยชน์นั่นแหละทำไงก็ได้ให้เลือดของเราโลหิตของเรามันบริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่จะไปบริจาคนะคะก่อนบริจาค30นาทีดื่มน้ำประมาณสักขวดเล็กอะขวดเล็กถึงขวดกลางประมาณนี้ช่วยลดอาการวิงเวียนหรือเป็นลมได้นะคะเพราะว่าบางคนพอให้โลหิตเสร็จปั๊บโอ้โหจะเป็นลมเอาให้ได้จริงๆเขามีน้ำแดงให้บริการแต่ว่าก็ควรจะเตรียมพร้อมตัวเองดีกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะข้อห้ามงดบริจาคชั่วคราวเลยสำหรับใครนะคะที่เป็นไข้เป็นหวัดเจ็บคอฉันไม่รู้นี่ว่าเธอเป็นแบบว่าไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อะไรหรือเปล่าถูกไหมใครที่เพิ่งสักเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการสักการเจาะหูการฝังเข็มหัตถการเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราไม่รู้ว่าเข็มสะอาดหรือเปล่าติดเชื้อโรคอะไรหรือเปล่ามันต้องเว้นระยะนะคะใครที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาใครที่พักผ่อนน้อยกำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรเพิ่งคลอดหรือว่าเพิ่งแท้งไม่ถึง6เดือนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างเช่นก็พูดตรงๆว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอันนี้ก็ไม่ควรบริจาคนะคะเผื่อมีโรคอะไรที่มันไวรัสตับอักเสบ B หรือว่าโรค HIV ต่างๆเงี้ยมันไม่ได้นะคะอยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะกินยาแก้อักเสบบางชนิดอันนี้ก็ต้องแจ้งเขานะคะผู้หญิงควรรู้นะจ๊ะถ้ามีประจำเดือนเนี่ยบริจาคได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดปวดหัวอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเลือดออกเยอะก็เลื่อนไปก่อนนะคะหลังบริจาคเนี่ยต้องทำไงบ้างก็ต้องนั่งพักก่อน10ถึง15นาทีดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดยกของหนักออกกำลังกายเลยอันนี้ก็เกินไปเพิ่งบริจาคเลือดนะถ้ามีรอยช้ำตรงบริเวณที่ให้เลือดนะก็ให้ประคบเย็นก่อนช่วงแรกๆนะคะบริจาคได้ทุกๆ3เดือนนะหรือประมาณ90วันอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ไปบริจาคกันเยอะๆจริงๆน้องเมย์แอบตั้งเป้าหมายนะว่า
ไม่กล้าพูดอ่ะ

ก็เป็นคนกลัวเข็มมากๆคนนึงเหมือนกันแล้วแบบเคยแบบจะไปบริจาค ก็คือนั่งไม่หนูยังไม่เคยบริจาคแต่หมายถึงว่าเวลาไปตรวจเลือดไปเจาะเลือดไปอะไรเงี้ยแค่นี้ก็นั่งร้องไห้แล้วอะเออมันแบบมันไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้กลัวแบบว่าไม่ได้กลัวเจ็บอะแต่เห็นเข็มไม่ได้จะวิ่งหนีเขาบอกฮันน่าหนีแหมคุณพี่คะนึกภาพเวลาคนกลัวตุ๊กแกแล้วบอกว่าให้หลับตาดิมันไม่ได้ไม่ล่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะพยายามแล้วกันถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะบริจาคโลหิตเหมือนกันนะคะถ้าโดนมีดบาดบริจาคได้ไหมได้ค่ะอันนั้นไม่ได้เลือดหมดตัวขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานจากพี่ปูพงษ์เศษแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์โทรมาเยอะมากๆแต่ไม่ทิ้งเบอร์ให้ฮัลโหลทิ้งเบอร์ให้หนูด้วยให้หนูโทรกลับด้วยนะจ๊ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชาต่อเนื่องกันไปพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: รายงานตัวครับ
2: เด็กชายต้นรายงานตัวครับพี่ต้นจากเคหารามเนาะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหเป็นไงบ้างสบายดีไหมจ้า
3: สบายดีครับ
2: สบายดีนะคะแบบร่ำรวยช่วงนี้ไหม
3: ไม่รวยครับ
2: เอ้ยเราก็ต้องหลอกไว้ก่อนเนี่ยป้าบอกเอ้ยเฟื่องฟูค่ะช่วงนี้อะไรเงี้ย
3: เฟื่องฟูจนจริงจนจริง
2: เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นคำห้ามพูดเขาต้องบอกว่าพอมีพอกิน
3: เจอตรีก็ไม่ถูก
2: โอ้ยหนูก็ไม่ถูกเออแต่คนที่มีตังซื้อเนี่ยแปลว่ายังมีตังนะ
3: ครับ
2: บางคนเนี่ยจะซื้อยังไม่ได้เลยนะเขาต้องเก็บไปกินข้าวเด้อ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบอกว่าเราเป็นคนรวยที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เออมันจะมีคำแบบว่าที่เขาห้ามพูดอย่างเช่นแบบไม่มีเงินอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามีน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมหรือว่าจะพูดว่าถ้าพูดว่าทำไม่ได้ก็ให้พูดว่าเปลี่ยนไปในพูดว่าจะพยายามทำเห็นไหมมันอยู่ที่ความคิดของเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ครับผมวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
3: ไม่ตกเลยครับร้อนมาก แกอารามแห้งแรง
2: ไม่สักนิดเลยเหรอ
3: ไม่ได้สักเม็ดก็ไม่มี
2: น้องเมย์ก็เริ่มจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนฝนตกบ้างวันไหนตกไม่ตกบ้างงงไปหมด รู้แค่ว่าเมื่อไหร่ที่ล้างรถอะเมื่อนั้นแหละฝนตกงงมากโอ้ถ้าหนูเพิ่งล้างอ่ะตกอีกแล้วอ่ะ
3: โดนแกล้งโดนฝนแกล้ง
2: โอ้ใช่ป่ะฝนไม่มีมารยาท
3: โดนฝนแกล้ง
2: เออนะนี่ก็จะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วจะเข้าสู่เดือนมิถุนาเอ้ยมิถุนาเขามีวันหยุดยาวนี่ใช่ไหมคะ
3: ไม่รู้เหมือนกัน
2: เราได้หยุดกับเขาไหมล่ะ
3: ก็แก่แล้ว
2: ก็เสียแล้ว
3: ก็เสียแล้วก็เสียแล้ว
2: โอ้สบายเลยถ้าอย่างนั้นนอนใช้เงินเนาะสบายสบายมีเงินเหลือไหมล่ะสักร้อยสองร้อยขอยืมหน่อย
3: ได้
2: น่ะเมื่อกี้ยังบอกจนอยู่เลยตอนนี้มีตังค์ให้ยืมได้ไงแม่นั่นเห็นไหมนะคะก็มันชอบความหัวเราะเห่อของพี่นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: โอ้ดวงใจของเมธิชาครับ
2: ทำไมต้องขอเพลงนี้อ่ะ
3: ชอบมากเลยครับโอ้ดวงใจเนี่ย
2: ขอเพลงหนู
3: ใช่ครับ
2: ร้องได้ยัง
3: ร้องได้ครับ
2: เฮ้ยร้องได้ไหม
3: โอ้ดวงใจจะเจ้ากังเรือพายหรือว่ายน้ำมา
2: ได้อีกไหม
3: ยังตามหาคนที่ศพตาอยู่หรือเปล่าได้ไงเนี่ย
2: โอ้ยน่ารักเฮ้ยพี่ทำหนูเขินนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์พยายามจะร้องให้ได้ด้วยเพราะว่าตอนหนูร้องเองหนูยังแบบแปลกๆเลยเพลงเนี้ยโอ้ยแต่ว่ามีคนขอวันนี้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้นด้วยมีขอบคุณพี่วิชุดาจากสุโขทัยด้วยมีป้ารินด้วยจากจังหวัดตากนะคะวันนี้เอ้ยวันนี้ขอมาหลายคนอยู่นะคะ
3: เป็นฝั่งแน่ๆ
2: เขินอ่ะได้เลยโอ้ดวงใจของน้องเมธิชานะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้จินดาอยากขอเนาะ
2: มอบให้พี่สิรินทาแล้วทำไมไม่ขอเพลงพี่สิรินทาล่ะ
3: โทรหาสินทาไม่ได้ติดใ
2: จก็นี่ไงโทรหาน้องเมย์ขอเพลงพี่สิรินทาก็ได้ไงสรุปว่าจะเอาผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
3: โอ้ดูใจครับ
2: ไม่เปลี่ยนใจด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: ครับครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ได้เลยจริงๆความสุขของนักร้องทุกคนนะถ้ามีแฟนรายการแฟนคลับหรือว่าอะไรเงี้ยร้องเพลงตามได้และยิ่งถ้าแบบหน้าเวทีนะหูมันเป็นพลังมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เอ็นดูจังเลยเออนั่นสิโอ้ดวงใจเจ้านั่งเรือพายหรือว่ายน้ำมานั่นสิจะมายังไงนะนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันก็เป็นฟิลพญานาคนะคะว่าจะนั่งเรือพายเนี่ยอาจจะแบบว่ากลายมาเป็นคนแล้วหรือเปล่าในชาตินี้หรือว่าว่ายน้ำมาหรือว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีนัทมหาเทพด้วยนะจ๊ะโอ้โหทำเพลงใหม่เร็วๆเลยแล้วก็เอามาให้ฟังด้วยนะจ๊ะโอเคสี่ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากพี่แพรวาพัชรีด้วยนะคะกว่าจะเจอนะแล้วก็มีสายแนนหัวใจของพี่ก้องห้วยไร่เหนือการเวลานะคะจากพี่หญิงทิติการ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สิ้นสุดการยินดีนะคะผลงานเพลงนี้จากนุ้ยสวีนาค่ะคุณผู้ฟังไพเราะเพราะพิงยังคงมีมาตรฐานและคุณภาพเสมอเลยนะกับสาวนุ้ยสวีนาคนนี้นะคะผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะสิ้นสุดการยินดีสังกัด Sony Fries Music คำร้องทำนองโดย Max Folk Songนะคะทั้งเรียบเรียงคำร้องทำนองโดยคนคนเดียวเลยนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenวันนั้นนี่มีการมาเต้นกันด้วย เออเขาเต้นแจกแบบเป็นกิโลเลยนะเออแล้วก็คุณผู้ฟังที่มาร่วมสนุกกันวันนั้นก็คือเต้นกันฉ่ำได้ของฟรีกันฉ่ำๆเลยนะคะของอาหารแมวเอโปรนี่นะนะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชฟีเจอริ่งกับแมนพิสิทธิ์พงษ์และอีก1ผลงานเพลงลูกชายแห่งชาตินะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์2ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีใครยังอยู่ไหมเอ่ยโหอยู่กันเยอะอยู่นะเนี่ยโหไม่หลับไม่นอนเนี่ยบางคนปาตรงปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าใครที่มีปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้ยังไงพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะเดินทางกลับบ้านก็ปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ดื่มมาก็อย่าขับรถขับราเด้ออันตรายนะจ๊ะนะคะวันนี้ขออนุญาตอัปเดตยางพาราก่อนนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท10สตางค์ยางลูกขุน84บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท20สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณทุกๆคนทุก SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็วันนี้หลายท่านมากนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาขอผลงานเพลงแต่ว่าใครที่ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะคะบางครั้งก็อาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างให้เพื่อนคนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนู้นบ้างจังหวัดภาคเหนือบ้างภาคใต้อีสานอะไรอย่างเงี้ยสลับกันนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะเราจะไม่ได้เจอกัน2วันยังไงก็อย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความเครียดเยอะแยะมากมายคนปัจจุบันเนี่ยนะเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นแบบมหาศาลดังนั้นนะคะจึงบอกได้ว่าสื่อต่างๆที่เราได้เสพไปในทุกๆวันเนี่ยมันส่งผลมากๆต่อคลื่นสมองของเรานะคะดังนั้นเนี่ยดีแล้วที่ฟังผ่านทางวิทยุบ้างอะไรบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอันนี้น้องไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรที่เวลาแบบเอ้ยทำไมวันนี้คุณผู้ฟังไม่เคยมาดูเลยใน Facebook Live อะไรเงี้ยไม่ได้น้อยใจเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนอนฟังนักจัดรายการพูดไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีมีเพื่อนคุยมีเพื่อนที่รู้สึกว่าเออมีคนอยู่ข้างๆใช่ไหมบางทีมันก็ทำให้เรานอนหลับแบบอุ่นใจได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะก็กอดตัวเองเยอะๆกอดตัวเองแน่ๆในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะในวันถัดๆไปที่เรายังจะต้องสู้ชีวิตยังต้องเป็นเสาหลักยังจะต้องทำงานสู้กับหนี้สินสู้กับสุขภาวะในโลกใบนี้ภาวะสงครามภาวะที่แบบน้ำมันมันแพงหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้นะน้องเมย์ก็ย้ำๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะรักไม่รู้ดับจากนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็เวลาเหลือๆนะก็จะอีกหนึ่งเพลงแล้วกันเนาะปลูกรักจากสุเมธองค์อาจนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งวันจันทร์เนี่ยน้องเมย์ก็จะมีอีกหนึ่งรายการทางช่องทางไม่ใช่วิทยุแต่เป็นทีวีนะคะกับเรื่องพบค่ำในช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15นาทีจนถึง6โมง15ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกับบทบาทใหม่ๆที่น้องเมย์ก็ไม่เคยประสบพบเจอเหมือนกันนะการเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งบอกตรงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็ต้องยอมรับว่าท้อเหมือนกันยากเหมือนกันเราไม่เคยได้ใช้ภาษานักข่าวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยอยากได้กำลังใจเยอะๆยังไงถ้าใครนะคะเปิดผ่านมาเจอช่อง M-Cord เป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปมีเพลงจูบแล้วลาของไม้พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับจูบไม่หวานจากคุณอาสันติดวงสว่างสุสานคนช้ำนะครับพี่คัตริยามาราศี3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยฮะไหนก็ดูสิมีใครบ้างสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีวันศุกร์แล้ววันศุกร์พรรษาด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการนะครับทักทายครับใครอีกนะครับโอ้ยพี่แมวรัวสติ๊กเกอร์มาเยอะเลยนะฮะพี่สุคนกับเชิงด้วยนะครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่ออภิศักดิ์ชัยพี่แมวสาวชอบหลับพี่สุฮอเกนบูมมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อในช่วงของสายชิวผิวใจครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: บมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย
1: มหานครแบรนด์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Towerสนับสนุนโดยย่ำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับย่ำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักร้ายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับมีไหมมีไหมลองน้องกวางลองโทรศัพท์กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะทิ้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวระหว่างรอคุณพี่มารับสายนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live กันก่อนสวัสดีครับพี่รัตนาครับพี่สุฮอเกนบูมพี่สุนีนะครับพี่แมวภูวการพี่พิทวัฒน์สวัสดีครับในชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้พร้อมมั้ยเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ครับผมพี่สมศักดิ์นะครับ
4: ครับผม
3: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มาจากประจวบเหมือนเดิมเนาะ
4: ใช่ครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหม
4: ไม่ตกเลยฮะ
3: ไม่ตกโอ้ยดีนะครับตอนนี้ในกทมฝนตกหนักมากๆเลยพี
4: ่ไม่มีเลยครับประจวบคือขันมีฝนเลยนะครับ
3: เข้าใจเข้าใจนะครับพี่สมจักรอยากฟังเพลงอะไรพี่วันนี
4: ้อทบสองลูกอีสานครับ
3: ของพี่ไผ่พงศธรนะครับ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้นะครับ
3: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่สมจักรฟังนะ
4: ครับ
3: ขอบพระคุณพี่รักษาสุขภาพนะครับ
4: ครับผมครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเช่นเดียวกันครับ
3: ครับผมนะครับพี่สมศักดิ์จากประจวบนะฮะไปฟังเพลงกันต่อครับทบ.2ลูกอีสานในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

ใช่ไหมคะโดนเลยใช่ไหมคะนี่แสดงว่ารออะไรกันอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมหรอ

จบไปนะฮะสี่เพลงเพราะๆนะครับมีรอทั้งปีจากอาต้อมเสรีรุ่งสว่างรอเพราะรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนายร้อยหน้าลิฟต์นะครับพี่เอกพลรอทำอย่างนั้นกับเธอครับจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์สวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะฮะโอ้ยมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับแหมสงสัยวันพรุ่งนี้ตื่นสายได้ใช่ไหมครับเลยมาทักทายกันนะฮะบอกว่าอยากทำอย่างนั้นกับพี่เพชรนะครับทำอะไรครับขอระบุดีเทลหน่อยได้ไหมอยากรู้สวัสดีพี่จรัญนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เอิร์กนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สวยโอ้ยไม่ได้เจอพี่สวยนานมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์พรรษานะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนสามารถตื่นสายได้สบายๆนะครับพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีครับทักทายครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับตอนนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลง

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททอลสมิธนั่นเองนะครับกลับมาท้ายชั่วโมงในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับทักทายไปถึงพี่สุมาลาพี่สวยหรือว่าป้าสวยนั่นเองนะครับบอกขอตัวนอนต่อแล้วนะชายป้าสวยได้ทักทายชายเพื่อนแล้วแค่นี้ก็สบายใจแล้วจ้านะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีไปถึงคุณพี่เอิร์กนะครับพี่วันวิสานะฮะพี่สุวรรณีครับพี่สุมาลาครับพี่กฎชมนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากใครที่เจ็บเข่าจะนั่งจะลุกจะเดินนะครับก็เจ็บเข่านะครับเพราะฉะนั้นผมมี Heal Life ครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับโดยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าตัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของพาเรดเพลงฮิตหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับไอ้กว้างไอ้กว้างพี่กว้าง
3: ครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่าครับ
2: ไอ้กว้างโยโกฮาม่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
3: อยู่สุราษฎร์ครับ
2: อยู่สุราษฎร์
3: กลับจากโยโกฮาม่าได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับน้องเพชร
2: โอ้ยกลับจากโยโกแล้วใช่ไหม
3: ครับ
2: โอ้ยแล้วก็คือแบบปกติไอ้กว้างนี่คืออยู่โยโกแบบเป็นหลักเลยใช่ไหม
3: โอ้ยอยู่ตลอดเลยน้องเพชร24 ชั่วโมง
2: 24 ชั่วโมงเฮ้ยอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ย
3: โอ้5 ปีได้แล้วน้องเพชร
2: 5 ปีโอ้ยเสียดายถ้าแบบอยู่สักประมาณ10 ปีอาจจะเจอผมก็ได
3: ้อ๋อครับน้องเพชรสบายดีไหมช่วงนี
2: ้สบายดีครับเหมือนเดิมครับไอ้กว้างเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
3: ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับปวดหัวเข่าเพราะว่าช่วงนี้คุกเข่านานไปหน่อย
2: คุกเข่าเลยครับไอ้กว้างทำอะไรกับคุกเข่านานไปหน่อยฮะ
3: ไอ้กรีดยางหน้าต่ำคร
2: ับ อ๋อ อ๋อกรีดยางเน
3: า
2: ะ
3: กรีดยางมันหน้าต่ำช่วงนี้มันเจ็บหัวเข่าครับ
2: ไม่เป็นไรครับถ้าไอ้กว้างเจ็บหัวเข่านะผมมีฮิวไลฟ์นะฮิวไลฟ์เนี่ย
3: ครับ
2: อุปกรณ์พยุงเข่า
3: ครับเห็นโฆษณาอยู่ก่อนในเพื่อชีวิตนะคร
2: ับ ได้เลยผมว่าน่าจะเหมาะกับไอ้กว้างนะ
3: ครับผม
2: นะฮะแล้ววันนี้ไอ้กว้างอยากฟังเพลงอะไร
3: ขอเพลงวอนขอให้รอ4 ปีของพิตะครับผม
2: พิตะกิติศักดิ์นะครับ
3: ครับ
2: ได้ครับแต่จะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้ FD FM95 ทุกท่านครับผม
2: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับไอ้กว้างจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: น้องเพชรนำเลย
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมไอ้กว้างขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: รักษาสุขภาพนะครับพี
3: ่เช่นกันครับน้องเพชร
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
2: ครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่าของเรานั่นเองนะฮะปกติจะเห็นใน Facebook แล้วก็SMS นะครับแต่วันนี้แบบได้มีโอกาสโทรติดหน้าใหม่ขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันก่อนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามพี่เอิร์กนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จุ๊บแจ้งนะฮะทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อทั้ง4 เพลงครับ

พี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

หลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าว

0: ลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเทงฮิต4เพลงนะเป็น4เพลงแห่งความวอนความอ้อนวอนแล้วกันนะครับเพลงแรกวอนขอให้รอ4ปีจากพี่ตะกิติศักดิ์ชัยชนะนะครับวอนขอครูหมอโนราจากคุณโยโสรยาวอนดีเจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับแล้วก็เพลงวอนจากวง The Peach Band นั่นเองนะครับแม่ทั้ง4เพลงเลยครับทักทายไปถึง Facebook พี่สุคนครับเชิงพี่สว่างน้องณัฐพงศ์พี่อาทิตย์นะครับพี่จรัญพี่จันทนานะครับบอกว่าวันเกิดพี่จินสุราค่ะน้องเพชร22พฤษภาคมนี้ใช่มั้ย22คือวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไหนเขาดูสิเอา23ไปแล้ว23แล้วนะครับมันก็เมื่อวานแล้วเนาะก็ให้ไปเบิร์ธเดย์ย้อนหลังแล้วกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมพี่อุไรทักทายครับพี่เรดมี่นะฮะรับฟังจากสุราษฎร์ธานีพี่สมคิดด้วยนะครับนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook ครับ LTM FM 95ตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีบทเพลงจอกชีวิตมาฝากเพลงอะไรวันนี้ขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้คือเพลงขึ้นค่ำนะครับจากนาวกะนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรหมเกิดนะครับคุ้นๆนะคนนี้คุ้นๆมากๆเลยอ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองก็ไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับสองเพลงจบไปตามคำขอทางหลังใหม่นะครับอบอวลครับจากคุณเล็กรัชเมศกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากคุณเพชรกถาวุฒินั่นเองนะฮะตามคำขอเลยครับทักทายไปถึงทาง Facebook ด้วยนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาเซมัสสวัสดีครับที่โตเกียวนะตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สาวขามพี่เอื้อครับพี่บันเทาครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับจากพัทลุงเนาะนะครับว่าดีครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เข้าสู่เช้าวันเสาร์หลายๆท่านอาจจะแบบมีโอกาสหยุดพักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนได้เต็มที่นะครับพี่น้อยพี่บรรเทาพี่ผู้ใหญ่วันนะครับทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับโกหกหน้าตายครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นั่นเองครับสวัสดีพี่สังสวัสดีน้องลิซ่านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่วลัยลักษณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อน
8: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปในชั่วโมงที่3ครับมีกวางขาวอยู่กลางเขาจากพี่โจนาสแอนเดอร์สันนะครับสายตาอ่านกินครับเวอร์ชั่นของน้องกวางจีรพันธ์นั่นเองกลับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้เวลา 4:40 นาทีแล้วนะครับโอ้ยสว่างอีกแล้วนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมาไม่ก็กำลังเก็บของกลับบ้านหรือจะไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณแม่บนเรือนสวัสดีครับพี่กำเตยพี่นรเดชพี่พฤทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่สุฮอเกนบูมครับนะแล้วก็พี่เออินทิราพี่จรูนทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยครับตอนนี้อย่ารอช้าครับอีก2เพลงจัดให้ในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปมีใจบางนะครับจากน้องมอสรัศมีแล้วก็ไลฟ์สดนะครับจากน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่นรเดชครับพี่เสาขามคุณยายพ่อเพียงนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าตอนนี้ที่บ้าน12องศาอะไรนะฝนถล่มมา2วันติดเลยลมแรงมากๆตอนนี้สงบนิ่งแล้วค่ะนะครับเช่นเดียวกันที่กทมก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนเมื่อวานซืนถล่มกันโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้ก็มีปล่อยๆบ้างแต่ก็แบบมีบ้างยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับพี่การกล้วยนะครับสวัสดีครับพี่พรชัยพี่นรเดชครับพี่จิรวรรณทักทายทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ใน Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างต้องไปฟังกันดูนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับจัดไปสี่เพลงสบายๆนะฮะมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท็กกาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนครับสี่เพลงสบายๆฟังแล้วโอ้ยหลับสบายนะทั้งสี่เพลงไม่ว่าจะเป็นฮอยกอดผู้ยอดรวยนะฮะจากบิวจิตลูกแพรไหมไทยครับแม่ห้างมหาเสน่ห์บุญบั้งไฟเดินหกครับโจอี้ภูวสิทธิ์จีฮอยครับพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเราก็จะมีกิจกรรมต้องเรียกว่าครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับขอเชิญศิลปินร่วมสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะฮะโอ้ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับอะไรนะมีโปรแกรมอะไรบ้างขอดูซิก็ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะเครือลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงนะครับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพัสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมินันท์พี่ปีเตอร์45พี่จอยบิยอนนะครับแล้วก็เหล่าดีเจลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลิศจัญญานะครับพี่มีคณชัยแล้วก็พี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคกันได้โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับจัดไปนะฮะตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบนึงครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลย
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย

0: าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็ทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook พี่และไอพี่นุ่นกฎจพรนะฮะสวัสดีครับผมมาว่าและวัดต้องมานะครับวันศุกร์เนาะน้องอนิชานะครับสวัสดีครับพี่และไอนะฮะพี่นรเดชนะครับทักทายไปถึงพี่จรัสด้วยครับทุกท่านเลยที่รับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะครับนะสวัสดีพี่ต้องชัยนะครับบอกว่าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับนี่นะครับพี่นุ่นบอกว่าน้องเพชรพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะครับเช่นเดียวกันนะครับต้องพักผ่อนนะสำคัญมากๆ อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2560

เช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบามาพบกันอีกแล้ว22ปีดิฉันก็อยู่ตรงนี้ไม่เคยล้างห่างไปไหนยกเว้นช่วงโควิดตอนนั้นต้องทำเทปเป็นเพราะเหตุจำเป็นนะคะ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตตามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นของแปลกอย่างที่เคยเห็นมาคุณผู้ฟังดิฉันพูดความจริงเสมอดิฉันขี้เหร่ดิฉันแก่ดิฉันเตี้ยดิฉันอ้วนดิฉันดำเหตุที่ดำเป็นเพราะว่าดิฉันวิ่งตากแดดทุกวันจากตากแดดเสร็จเนี่ยนะคะดิฉันก็หาข้ออ้างละไปไหนหรอจริงๆแล้วดิฉันไปยิมแต่ถ้าเราพูดว่าเราไปยิมเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ไปยิมอ่ะใช่ไหมล่ะเขาก็จะรู้สึกใช่ไหมดิฉันก็จะอ้างว่าดิฉันไปทำงานดิฉันไปนั่นดิฉันไปนี่แต่จริงๆดิฉันไปยิมนะคะก็ถามว่าวิ่งอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะด้วยอายุเนี่ยนะคะด้วยความแก่เนี่ยเราจำเป็นคุณผู้ฟังเพราะว่าการได้ออกกำลังกับเวทเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะแต่ถ้าวิ่งเป็นคาร์ดิโอเนี่ยอธิบายแบบนี้นะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังเวลานี้ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองครอบครองความสุขเมตตาหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจคีเล่หน่อยนะคะดิฉันก็พยายามคุณหมอก็บอกว่าถ้าอายุมากนะแล้วไปเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ทันคุณผู้ฟังดิฉันก็เพิ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละคุณผู้ฟังก็มีได้นะคะไม่ต้องไปยิมก็ได้ไม่ต้องไปเวทเทรนนิ่งก็ได้แต่ใช้วิธีเอาน้ำใส่ขวดเนี่ยขวดนี่แหละค่ะขวดน้ำดื่มเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาเวทจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะคะทักทายพี่น้องดีกว่าพี่น้องอยู่ไหนนะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่รักสวัสดีค่ะคุณวรวรรณโกวินสวัสดีค่ะคุณสุรสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอกชาตรีอ๋อน้าดิฉันมาแล้วน้าเล็กวันชนีช่วยชูจากกระบี่เมืองคนน่ารักนะสวัสดีค่ะคุณพสุนีสันติวงคุณสุวัชชัยจันทรศักดากุลนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยแนวคุณจีนชัสสาคุณรัชนนท์แกะมาคุณหลิวจินชิงคุณจิตรกรเทอ่านว่าอะไรล่ะเทมียโกนะคะพี่เอ๋ยมานะคะคุณย่าเอ๋ยพักตะพรคณะเจริญแล้วก็ตามต่อมันด้วยคุณนินาคุณวัชรีคุณสุพันนีนะจ๊ะดิฉันเห็นเนาะว่าคุณทักทายมานะคะยินดีค่ะมานี่เลยค่ะมาพยากรณ์อากาศก่อนเลยช่วงนี้ฝนตกเนาะ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยให้เฝ้าระวังในเรื่องสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังปากใต้จ้ะปากใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดเลี่ยงได้เลี่ยงพี่น้องเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยส่วนชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำโต้คลื่นเด็ดขาดเวลาคลื่นมาเนี่ยมันกวาดคุณผู้ฟังกวาดแล้วพอออกกลางทะเลแรงหมดเตะยิ่งตะกายเยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียชีวิตก็เยอะเท่านั้นเจออีกทีหนึ่งสองวันให้หลังอืดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นชาวเรือค่ะเพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างระมัดระวังนะคะต้องเตือนกันแบบนี้เลยทักทายอีกครั้งนะคะคุณธวัชชัยบุญนำชัยคุณสมหมายคุณเพ็ญศรีคุณนาอ่านว่าน่าจะอ่านว่านภัชชานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณธำรงหามะลิศคุณวัฒถาพรทัดแก้วคุณเล็กวิไลวันคุณบีบีมัสลือนาถาวรวงอันเนี่ยฉันก็มีอันเนี่ยซะด้วยนะคือเวลาเจอคนรู้จักก็จะดีใจใช่ไหมคุณนงรักเกื้อสมพูนเกตแบบเนี้ยกระหังน้อยเว้นวักคอยหักโอ้โหกระสือแล้วแบบนี้กระสือต้องเข้าดูดิดิฉันก็เป็นคนแบบนี้นะคิดไวคุณผู้ฟังแล้วก็คุณหนุ่มทืมตองน้ำดื่มซิ่งคนนี้คือคนนี้ชื่อน่ารักค่ะคุณอนุนอ่านอย่างนี้เนาะคุณอนุนปัญญาไวสวัสดีนะคะคุณราณีณประสมสวัสดีค่ะมาชื่อน่ารักจริงๆตามต่อมานะวันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องของชายฝั่งทะเลแล้วก็ขึ้นลมที่ปากใต้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่ารู้เลยว่าเป็นคนใต้เพราะจะไม่อ่านว่าภาคใต้ดิฉันจะเรียกภาคดิฉันว่าปากใต้ดิฉันก็เรียกอย่างนี้จริงเนาะคุณผู้ฟังก็รู้จริงค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญเป็นวันเต่าโลกไม่ใช่ขี้เต่านะเต่าจ้าโครงการนี้นะคะวันเต่าโลกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543โดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์และการลดปริมาณการสูญพันธุ์ของเต่าทั่วโลกโอ้ดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบเต่ามากเลยหลานๆดิฉันนี่มีเพลงเต่าประจำตัวเต่าคุณรู้ว่าเคยร้องไหมเต่ามันมีสี่ขาเดินไปเดินมาหัวก็โผล่โผล่แล้วหลานก็จะหัวเราะตรงหัวก็ผุบๆโผล่ไม่รู้จะขำอะไรนักหนานะคะมาคุณผู้ฟังมาอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์วันนี้นำเสนอเมนูไทยไม่ใช่ไทยธรรมดาเป็นไทยโบค่ะคุณผู้ฟังโบราณ ที่เน้นรสชาติเค็มนำตามด้วยหวานและมันจากกะมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเมนูนี่เหรอเป็นเมนูเนื้อเค็มต้มกะทิคุณผู้ฟังเอ้ยถ้าเนื้อเค็มต้มกะทิก็ต้องมีเนื้อเค็มแหละเลือกแบบติดมันนะติดมันเล็กน้อยแต่พองามคุณผู้ฟังนำไปทอดให้พอหอมแล้วก็เอาขึ้นมาวางบนเขียงเอามีดบรรจงค่อยๆหั่นแฉลบฉลับพอคำแล้วรอไว้ตั้งกระทะใส่หางกะทิตามด้วยหอมแดงบุบวิธีบุบคือเอาวางบนเขียงแล้วเอาปังตอทุบโผล่เอาแบบบุบพอแตกนะขาก็บุบโผล่แล้วหั่นเป็นแว่นๆตะไคร้ก็บุบก่อนที่จะหั่นเป็นท่อนๆตามด้วยเนื้อเค็มเคี่ยวไฟอ่อนๆ นะการเคี่ยวไฟอ่อนๆเนี่ยนะคะจะช่วยให้รสชาติความเค็มของเนื้อเค็มเนี่ยนะคะเขาออกมาผสมผสานโอ้โหกลืนน้ำลายก่อนกับกะทิเนื้อก็จะนุ่มเคี่ยวไปจนกะทิเนี่ยนะคะเริ่มที่จะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลปรี๊บแล้วก็น้ำมะ

0: ขามเปียก
1: เออชิมรสไม่ต้องเติมเกลือพี่น้องเนื้อเค็มก็เค็มอยู่แล้วพอแล้วไม่ต้องเพิ่มโซเดียมให้หน้าบวมนะคะจากนั้นก็เติมหัวกะทิลงไปค่อยๆวนภาษาใต้แปลว่าคนนะคะคุณผู้ฟังวนไปเออจริงๆน่าใช้คำว่าวนนะเพราะว่ามันจะวนไปใช่ไหมระวังนะคะอย่าให้กะทิเนี่ยแตกมันมากเกินไปจากนั้นใส่พริกขี้หนูเด็ดมาจากสวนหลังบ้านเนี่ยข้างบ้านนี่แหละใส่ลงไปเลยทั้งก้านฉีกใบมะกรูดที่เด็ดมาเมื่อกี้ฉีกไม่ต้องพิถีพิถันฉีกใส่ลงไปพอกะทิเดือดอีกสักครั้งหนึ่งปิดไฟตักใส่ชามเสิร์ฟบอกนะคะว่าเมนูนี้หอมทั้งเรือนข้าวหมดหม้อเลยจ้าส่วนใครที่ขอเพลงนี้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสัญญากับใจฟังนะคะดิฉันรู้ว่าใครขอส่วนใครที่ขอยกมือด้วย

เบาเป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะคะแล้วก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยดิฉันก็ว่านะทำไมต้องชุนเสียงสูงด้วยเนี่ย คิดว่าจะหมดไม่หมดนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่แบงค์คือธนาคารเขาจะออกบัตรใหม่ของบัตรเครดิตนะหลายๆที่นะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะครึ่งปีใช่ไหมคะเขาก็จะออกบัตรมาคราวนี้เขาก็จะส่งบัตรใหม่นี่แหละไปตามบ้านของพี่น้องประชาชนรวมถึงคอนโดด้วยกรณีของคอนโดก็จะปลอดภัยไปแบบนึงแต่ถ้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมาเสียบใช่ไหมไว้ที่ตู้แต่ซองเขาจะพิเศษพี่น้องคือมองปรับมันจะมีความแตกต่างอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเช็คดีๆแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเอออีมันเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องลงทะเบียนนั้นนี้นู้นมิจฉาชีพทำได้ทุกอย่างค่ะนะคะดิฉันก็ไปเตือนเนาะคนที่วิ่งด้วยกันนะเขาก็แย้งคำนี้แหละโอ๊ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยเอาไปก็ใช้ไม่ได้หรอกแหน่เก่งเว้ยเฮ้ยให้โดนซะก่อนเดี๋ยวรู้ เดี๋ยวก็ตะกายกลับมาค่ะตะกายกลับมาบอกว่าไงโดนเข้าไปแล้วแล้วมันเดือดร้อนใช่ไหมคะต้องไปอายัดถึงมันเอาไปได้ไม่แบบสมบูรณ์อ่ะแต่บัตรเราก็หายถูกไหมแล้วเป็นบัตรใหม่อ่ะบัตรเก่าก็กำลังจะหมดอายุประมาณนั้นเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนระวังไว้ให้จงดีแล้วเมื่อได้บัตรมาแล้วเนี่ยนะคะดีที่สุดเมื่อลงทะเบียนบัตรใหม่เสร็จให้ทำลายบัตรเก่าทันทีทันควันเดี๋ยวนั้นวิธีทำลายเหรออ๋อทำให้มันแตกแยกออกจากกันแค่นั้นแหละพี่น้องก็จะปลอดภัยนะคะป้องกันไว้ดีที่สุดมีปัญหาแล้วโอ้ตามแก้ปัญหายากนี่เลยอีกเรื่องหนึ่งโซลาร์เซลล์จะติดเช็คให้ดีเลยพี่น้องหนึ่งเลยไม่ต้องไปดูหรอกบริษัทได้มาตรฐานมีผลงานที่ผ่านมาดีหรือไม่ขั้นที่หนึ่งเลยดูหลังคาบ้านตัวเองก่อนเถอะหลังคาบ้านเรากี่ปีแล้ววะแล้วก็ผ่านมาเคยปีนขึ้นไปดูไหมอ่ะน้ำรั่วไหมอ่ะจะติดคิดที่ดีนะคะติดแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะไปดูหลังคาก่อนหลังคามีความมั่นคงเสาบ้านสร้างมากี่ปีนะไม่งั้นได้เจอฝันร้ายอ่ะลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เกือบครึ่งล้านหวังจะช่วยประหยัดลดค่าไฟแต่กลายเป็นค่ะเอาเงินไปละลายแดดอะบินค่าไฟบางครั้งถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบินค่าไฟก็พุ่งเหมือนเดิมแต่ก็ต้องดูได้ว่าอ๋อพอติดเสร็จแล้วเนี่ยพฤติกรรมการใช้ไฟในบ้านเนี่ยนะคะได้เพิ่มไหมโอ้ยติดแล้วเต็มที่พี่น้องเปิดกันให้กระหน่ำเลยบางคนบอกไม่ได้ใช้ไปทำงานทุกวันเลยเสียงสองมาใช่ไม่ได้ใช้แต่ลูกหลานคนใช้ที่อยู่ในบ้านนะคะเปิดกันกระหน่ำแบบนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรวจต่อไปนอกจากจะตรวจหลังคาบ้านตัวเองตรวจเสาบ้านเสาเอกเสาโทตรวจให้หมดคุณผู้ฟังปวกขึ้นไหมถ้าปวกขึ้นก็อย่าได้หมายติดชะก็คือการตรวจอุปกรณ์นะได้มาตรฐานไหมช่างที่มาติดมีคุณภาพหรือไม่อย่างไรบางคนมานะติดไปด้วยดิฉันเห็นข้างๆที่ดิฉันที่ปักช่องอ่ะช่างมาติดเว้ยดิฉันก็ขำนะติดไปดู TikTok หาวิธีการติดไปคุณผู้ฟังแล้วแบบนั้นมันจะได้คุณภาพไหมล่ะนั่นน่ะนะงานนี้ก็เกิดการตั้งคำถามนะบ้านสร้างมาหลายปีหลังคาบ้านอ่ะนะฝนมาพายุเข้าถล่มเนี่ยมันจะพัดไปกับลมไหมนะเตือนแล้วนะคะเช็คทุกอย่างมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องงงด้วยเอ้ยไม่ใช่ต้องมีฝันเพิ่มขึ้นอีกนิดสมัยนี้ไม่ได้นะคะรู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังเด็ดขาดถามว่าทำไมพี่แหม่มไปอยู่เป็นพลเมืองของปักช่องเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่บ้านชื่อดิฉันเลยเช็คให้ตายก็ไม่เจออืมดิฉันก็ไปอาศัยเขาอยู่น่าสงสารเนาะดีเจตัวเตี้ยอ้วนดำเลื้อยเนี่ยไปแปะเขาอยู่ตอนแก่ไงตอนนี้ยังไม่แก่แต่ก็ต้องเก็บเงินไว้เป็นของตัวเองไว้ซื้อแพมเพิร์ตตอนแก่แล้วแพมเพิร์ตไม่ได้ถูกนะแพงนะเพราะฉะนั้นพยุงกันเที่ยวดีกว่าพี่น้องพยุงกันเที่ยวเกายกแก๊งติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงวันนี้จะพาไปลับแหล่

เมืองโบราณมีตำนานเล่าขานว่าเป็นเมืองล่องหนนิทานพื้นบ้านภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะเล่าถึงเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจะปรากฏให้เห็นได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการเป็นที่พำนักของเทพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มกันที่ซุ้มประตูเมืองลับแลเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยประยุกต์สีเหลืองเปลือกไข่ด้านข้างเนี่ยนะคะของซุ้มประตูเนี่ยจะมีรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าๆนะคะข้างๆกันจะใครล่ะฝาชีสินั่งก้มหน้าในมือถือถุงย่ามคล้ายจะออกเดินทางก็เป็นไปตามตำนานที่เล่าขานกันมาอีกที่หนึ่งนะคะแนะนำเลยนั่นคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลจัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนในเรือนไทยโบราณบรรยากาศร่มรื่นแล้วเช้าตรู่แบบนี้ของชอบของดิฉันนี่เป็นคนชอบตลาดสดจริงๆเลยคุณผู้ฟังดิฉันไม่ชอบเดินห้างนะดูมันเหมือนกันไปหมดไงย้วยไปไหนเหรอย้วยไปตลาดเช้าอี๋ยาตลาดฝายหลวงเนาะมีทั้งผักมีผลไม้พื้นบ้านเรียกว่าผักผลไม้พื้นถิ่นนะคะอาหารปรุงสำเร็จรูปอู้ฮี่ฮี่คุณรู้ฟังเอ้ยหนังควายอู้ยใครลำคันนาดเนาะเออแล้วก็มีขนมพื้นบ้านเปิดทุกวันคุณรู้ฟังสำคัญอยู่ที่ว่าต้องตื่นให้ทันและตื่นทันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะตลาดเช้าฝายหลวงดิฉันไปนี่ก็เดินนะเขาไม่รู้จักหรอกว่าดิฉันเป็นใครเออขี้เหร่ได้ที่ขนาดนี้โบกมือไปก็แค่นั้นแหละแต่ดิฉันเนี่ยเคยไปหลายครั้งนะคะหลายครั้งนะคะสำหรับตลาดแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นตลาดเล็กๆค่ะนะคะแต่มีเสน่ห์ล้นใจโอ้อีกที่หนึ่งถนนคนกินเออเต็มไปด้วยร้านของกินพื้นเมืองและอย่าหยุดให้เชื่อมต่อไปยังร้านอาหารอร่อยอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวพันผักมีพันลับแลแป้งจีแป้งจีเนาะเออก็จะมีนี่รสช่องเป็นรสช่องเค็มสีขาวโรยหน้าด้วยปลาป่นพริกป่นมะนาวผักชีฝรั่งซอยแล้วก็ถั่วงอกดองไอ้ยะคุณผู้ฟังเอ้ยจานเดียวอย่าพออร่อยนะคะนี่นี่คนรักสวยรักงามนะคะพิพิธภัณฑ์พระสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็จะจัดแสดงเครื่องทอผ้าโบราณแล้วก็มีพระสิ้นตีนจกอายุมากกว่า100ปีประณีตลวดลายสวยงามคือจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นคุณผู้ฟังเอ้ยเพราะฉะนั้นราคาเหรอคะไม่ต้องพูดสายมูค่ะสายมูไปสักการะพระแท่นศิลาอาร์ตแล้วก็วัดพระบรมธาตุทุ่งยางหน้าผลไม้เหรออุ้ยทุกตลาดคุณผู้ฟังข้างทางโอ้โหมีทั้งลองกองลังสาดคือลองกองก็จะหวานลังสาดก็จะเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงมังคุดพุ่งให้ไวเลยค่ะตลาดผลไม้หัวดงลิ้มลองทุเรียนพันหลงลับแหลลิ้นลับแหลทานให้ตัวแตกเลยคุณผู้ฟังโอ้โหลูกเดียวพอที่ไหน เขาแต่ละลูกเขาก็จะมีรสชาติเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเออลูกนี้ก็กรอบนอกนุ่มในลูกนี้ก็ปลาร้าโอ้ดิฉันชอบมากทุเรียนปลาร้านี่กินแล้วติดมือนะแล้วเลียมืออุ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยไม่ได้สกปรกหรอกมันอร่อยลับแลเนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กแต่เมื่อไปเที่ยวลับแลกันสักครั้งแล้วคุณจะหลงอะไรหลงรักลับแลค่ะบทเพลงนี้มาทันควัน

หลงรักลับแลไม่ได้หลงธรรมดานะคะหลงรักมากมายนะคะเป็นเมืองที่ดิฉันชอบอีกเมืองนึงนะคะอย่างที่คุยอะค่ะว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี้ยต้องไปพี่น้องโอ้โหของรับทานเยอะนะคะผักเขาเรียกว่าผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านเยอะนะคะเลือกไม่ถูกเลยแหละเนาะซื้อทุกเจ้าประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นคุณผู้ฟังเราหยุดไม่ได้หรอกเรื่องรับทานนะคะเรื่องอื่นนี่พอทนเรื่องรับทานไม่ทนจ้านะคะทักทายพี่น้องก่อนเช้าวันนี้เบอร์แรกโอ้ยคุณสวัสดี

ตอนเสือวันนี้คุณไม่ทันคนแรกที่มาคือคุณจรัสวราพุทธนะมาทางLTM FM 95นะวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือช้าไปนิดนึงนะจ๊ะอย่าเสียใจนะสัปดาห์หน้าเอาใหม่ตามต่อมาด้วยคุณอุไรจริตงามนะคะจากทุ่งสงบอกว่าทุ่งสงอากาศดีจ้าลุงต่อยแก่แล้วคุณประสิทธิ์ชนะรบคุณกัชมนแก้วเรืองคุณ

0: นี่แหละคุณผู้ฟังฝีมือคนอื่นเนี่ยนะคะโอ้พอได้ถ้าฝีมือตัวเองนี่เหรอโอ้โหพอเหมือนกันพอทนนะคะคุณอารมณ์อนุวงศ์นะคะบอกว่ากงหลากงหลาพัทลุงนะดิฉันจำได้เพราะว่าเนี่ยคิวเดือนหน้ามีพัทลุงมีสงขลาเห็นอยู่นะคะมีนครศรีธรรมราชนั่นนะคะคิวลงใต้โอ้มีคิวขึ้นเหนือด้วยมีคิวไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ที่เห็นอยู่นะมีไปเชียงใหม่โอ้ยดิฉันไม่รู้จะแปลงกายยังไงอะนะคะก็รับจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาหน้าจงจานเนี่ยเป็นดีเจหน้าจงจานนะคุณผู้ฟังฟังแล้วทุเรศตัวเองเหมือนกันเนาะต่อมาด้วยคุณเออินทิราค่ะคุณแกนจุฬาภรณ์นครศรีสืบสายคุณกบจากตากนะคะตากมีไปไหมไม่มีไม่เห็นนะคะอุ้ยมาแล้วคุณปาริชัดปัญญาจากอุตรดิตถ์อิตรดุตนั่นแน่นะคะน่ารักนะคะอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักจริงๆนะคะโอ้ไม่ธรรมดาสำหรับเมืองนี้นะคะพี่แหม่มไฟอะไรส่องหน้าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันส่องมานานละพยายามนั่งหลบอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่รู้มาจากจอน่าจะมาจากจอเนี่ยนะคะจอคอมที่มีอยู่ข้างหน้า3ตัวข้างหลังอีก1ข้างหลังอีก1ตัวด้านนู้นมีอีก3ตัวตรงนู้นมีอีกตัวนึงรวมแล้ว2 3 4 5 6 7 7ตัวคุณผู้ฟังข้างในห้องนั้นอีก2ตัวโอ้เยอะจัดนะคะต้องใส่แว่นคุณผู้ฟังนะคะคุณจรุณนะแก้วทักทายมาคุณจรีรัตน์พลเดชทักทายมานะคะในเช้าวันนี้เห็นอีกนะคะแต่เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมาเข้าช่วงของมีเงินมีทองแต่รู้สึกว่ามันจะตรงข้ามนะ GDP นะคะ GDP เดี๋ยวดิฉันพยายามจะหลบหาไม่เจอเหมือนกันว่าแสงอะไรเข้าหน้าสีขาวๆเดี๋ยวน้องปิงจะช่วยดูให้น้องปิงเห็นมาในจอจ้ะในจอเห็นนะมาที่หน้าพี่แหม่มพอพี่แหม่มมาตรงเนี้ยหรือพี่แหม่มเห็นคนเดียวทุกวันไม่มีเนาะ
1: เป็นที
0: ่จอนะคะเป็นที่จอเนาะโอเคถ้าเป็นที่จอแล้วไปคุณฟังช่วงนี้ช่วงไม่มีเงินไม่มีทองแหละ GDP ไทยค่ะพี่น้องคะเสี่ยงโตต่ำกว่า 1.5% เงินเฟ้อค่ะจะพุ่งเกิน 5% แต่ยังไม่นำเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจชะงักงันแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะยืดเยื้อจนกระทั่งถึงสิ้นปีคาดว่าไทยเนี่ยนะคะคงยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยตามเศรษฐกิจโลกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะทั้งที่ความจริงแล้วต้องบอกแบบนี้ตามตำราเศรษฐศาสตร์เนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ GDP ต่ำเงินเฟ้อพุ่งธนาคารกลางทั่วโลกมักจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยการปรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อแม้จะแลกมากับการทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ตามคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้นะคะต้นทุนพลังงานตอนนี้ก็พุ่งเลยคุณผู้ฟังต้นทุนวัตถุดิบก็ขึ้นสินค้าทยอยกันปรับขึ้นราคาข้าวสารอาหารสดผักผลไม้บรรจุภัณฑ์หนังยางร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ทยอยกันปรับราคา 10-20% โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพบว่าเดือนเมษายนเนี่ยนะคะอาหารจานเดียวทั่วประเทศทยอยปรับขึ้น 5-10 บาทข้าวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวราดกะเพราข้าวมันไก่ส้มตำอยู่ในระหว่างช่วงราคา50ถึง60บาทอย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาอาหารจะขึ้นแต่รายได้ของร้านค้ากลับมีแนวโน้มลดลงจากกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแรงลงกระทบกับร้านบุฟเฟ่ร้านอาหารพรีเมียมร้านเดลิเวอรี่โดนกันหมดแต่ว่าฝนตกชุกเห็ดโคนโคราชตั้งแผงขายกระจายเลยคุณผู้ฟังแบบดอกหัวจรวดอ่ะขึ้นดอกยังไม่บานอ่ะนะโลนึงก็500บาทแต่ถ้าเป็นดอกชะใบอันนี้โลนึงก็ประมาณสัก300บาทมีทั้งเก็บขายเก็บรับทานนะคะก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยราคามาขนาดนี้คุยอะไรได้

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวด
12: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
13: และขัดยอด

0: ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไหม้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
1: มาแล้วค่ะมาช่วงของสุขภาพดีๆนะคะจากเชิงกลั่นสู่เชิงตะกอนคุณผู้ฟังโอ้โหเขาเตือนกันเลยนะคะอีโบลาคืนชีพ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ประกาศภาวะฉุกเฉินอีโบลาระบาดหนักในประเทศคองโกยูกันดาติดเชื้อเนี่ยนะคะตอนนี้ทะลุ300คนดับแล้วเฉียดร้อยไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคจำเพาะเพราะมันไม่มีจริงๆมันยังทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะยังไม่เข้าข่ายการแพร่ระบาดใหญ่เหมือนวิกฤตโควิดแค่ถือเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเนื่องจากเป็นการแพร่ข้ามพรมแดนและขยายเข้าสู่เขตเมืองใหญ่อีโบลาเนี่ยนะคะว่าไปเขาเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอีโบลาตรงตัวเลยนะคะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งประเภทเลือดน้ำลายเหงื่ออสุจิแล้วก็สิ่งของปนเปื้อนนะคะโดยที่ไม่ได้ผ่านการติดต่อทางอากาศอัตราการเสียชีวิตเมื่อเป็นแล้วสูงพบการระบาดในกลุ่มของทวีปแอฟริกาอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียมีเลือดออกทั้งในแล้วก็นอกร่างกายนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังหนักหนาสาหัสนะคะเอาแบบนี้ดีกว่ากลัวได้นะคะกลัวได้แต่อย่าตระหนกตกใจเอาเป็นว่ากลัวได้แล้วก็กังวลนิดแบบนั้นดีกว่านะคะหันมามองหน้าจอโอ้โหข้อความวันนี้คุณสุจากต่างประเทศนะคะจากประเทศนอกคุณผู้ฟังนะคะทักทายมาหลายข้อความเหลือเกินขอบพระคุณนะคะที่รับฟังแล้วก็ส่งข้อความมานะคะตามต่อมาด้วยคุณเกนิกาพาแซบคุณอมรีธาราวุฒคุณอิสลานุวัตจะคุณอิสลานุวัตชื่ออิสลานุวัตนะคะอิสลานุวัตเมืองนันนะคะคุณสมใจอินงามมุกชูทักมาแล้วนะคะมุกชูจากตลาดเสรีไทยซอย41พี่น้องตรงไปปั๊บร้านสุดท้ายหาไม่ยากโอ้กำลังอยากกินเลยอ่ะพูดถึงเนาะข้าวขาหมูหนังเยอะๆมันไม่ต้องมันอยู่ตรงพุงแล้วนะคะตามต่อมาด้วยคุณวิเชียรอุ่นชาวนาคุณภาวดีแก้วบ่อเรืองนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเปิดเพลงให้

ดีกว่าเพลงนี้เลยของสาวที่เสียงเพราะที่สุดจากโคราชค่ะคุณสุนารีราชสีมาดิฉันชอบเธอมากนะคะรักคุณเขาแล้วค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่า

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ทักทายอีกครั้งพี่น้องคะทักทายด้วยคำว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอยู่กันมา22ปีนานเนาะถ้ามีลูกก็เรียนจบแล้วแหละคุณผู้ฟังเออก็ต้อนรับพี่น้องอีกครั้งนะคะเข้าสู่รายการกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจสวยพูดไปก็อายปาก พอดีเจขี้เหล่เหลือเกินนะคะแก่ด้วยอ้วนด้วยเตี้ยด้วยโอ้ที่ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีโรคเออไปตรวจสุขภาพได้ไหมแจ่มขนาดนั้น

พี่น้องคะว่าแล้วก็ทักพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องคะสวัสดีค่ะคุณชัยบอยคนเดิมคุณอนันต์ปั่นผสมคุณจิตราศรีจันทร์คุณหนุ่มลำดวนคุณละไมเพชรจำนงคุณวรรณาสีสะอาดคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยอรุณสวัสดิ์คุณสมพรหมื่นน้อยสวัสดีค่ะคุณอัมพรบุญสารและคุณลูกจันเว้นวักลูกจันนี่แน่เนาะแล้วก็คุณโอ้คุณประทุมปิโยตารงดำรงคุณสมศรีชัยขวัญชอบชอบเลิฟเลิฟแน่คนธรรมดากราฟผมนี่เนาะคุณทูแซมตามต่อมาด้วยคุณวารินพงศิริคุณเบลพาสทักกันขนาดนี้อู้ๆเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ปิดิษยามภรรยาคนสวยของพี่ก๊อฟดิษยามอื้อหือทักทายกันขนาดนี้สัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอดิฉันเหรอตะเล็ดเตะอาทิตย์นี้ไม่ค่อยทำอะไรมากมายคือพักมั่งสังขารก็ปูนี้แล้วแล้วก็ไปเจอหนังสือนะคะชั้นประถมปีที่สามในชุดสัตว์สวยป่างามจากมูลบทภารกิจของพระยาศรีสุนทรโวหารวงเล็บน้อยนะคะเขียนไว้คุณผู้ฟังจำได้นะคะอายุประมาณหนึ่งยังไงได้ท่องแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจำนะฉันเชื่อว่าท่องได้นะคะเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฝูงหงลงเรียงเริงร้องสองเสียงสำเนียงหน้าฟังวังเวงกลางภัยไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงสอแจ้งจำสอแจ้งจำเรียงเวียงวังนี่คุณผู้ฟังจำได้เนาะแล้วก็มีต่ออีกคุณผู้ฟังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นชุดของสัตว์สวยป่างามโอ๊ะเอ๊ะอะพี่น้องก็บอกว่าพี่แหม่มแน่จริงท่องให้หมดโอ้ยไม่แน่ค่ะจำได้ว่ามีท่อนล่างๆนะเพลินฟังวังเวงอีเก้งเริงร้องหลองเชิงฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิงข้างแข็งแรงเริงนี่เห็นไหมยืนเบิ่งเบิ่งหน้าตาโพรงป่าสูงยุงยางช้างโขลงโอ้พูดถึงช้างวันก่อนตะลุย ไปปากช่องไงก็ยืนบอกสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าไปลงเสาเอกแล้วก็เสาโทสร้างกระต๊อบน้อยเถียงนา3ชั้นเนาะชั้นบนก็จะเป็นห้องดูดาวเป็นห้องใต้หลังคาประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะก็เลยวนเวียนไปก็ไปเจอช้างชื่อว่าสาลิกามีเดียวช้างชื่ออย่างนี้จริงๆช้างชื่อเสียสาลิกาเรียกสาลิกาอย่างเดียวไม่พอต้องมีคำว่าเสียด้วยนะเขาน่ารักอ่ะเขาสะบัดหัวตึ้งตึ้งดังนั้นก็แกว่งงวงปึ้งปึ้งแล้วก็เอางวงอะค่ะไปพาดไว้ที่งาน่ารักมากเลยอะเสียสานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งตัวท่านใหญ่เหลือเกินท่านชื่อเดียวหลับท่านมาตัวเดียวโดดๆท่านอยากจะนอนตรงไหนท่านก็นอนท่านก็หลับท่านเลยชื่อเดียวหลับนะคะเขาเอาหัวไปชนต้นมะม่วงบางทีก็ชนต้นขนุนคือขนุนมันสูงเกินอ่ะท่านก็เก็บมาเยอะแล้วล่ะใช่ไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะเรียกช้างว่าโซ่สั่งแปลว่าคุณเป็นการเรียกแบบเคารพค่ะเช่นเดียวกับฟูจิภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะคะเขาจะไม่เรียกฟูจินะคะเรียกฟูจิซังญาติในครอบครัวดิฉันเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยดิฉันก็จะรู้นู่นนี่นั่นแล้วดิฉันก็เคยไปรับจ้างนะสำนักข่าวญี่ปุ่นไปรับจ้างแบบฝิ่นงานเขาเรียกฝิ่นงานคืองานประจำเราก็ทำไปอันนี้ก็คือไปฝิ่นหาสตังค์เพิ่มเนาะรายได้ก็ค่อนข้างดีก็เป็นสำนักข่าวญี่ปุ่นแล้วจากนั้นมาก็ทำสำนักข่าวเกาหลีประมาณนั้นแหละคุณรู้ฟังเพื่อเงินบุรีรัตน์สามารถวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจสุไก่ทอด
ประ

จำการแล้วนะคะที่หน้าสภ.ตราดพี่น้องค่ะบทเพลงนี้ต้องมาค่ะเป็นเพลงอวยพรวันเกิดจังหวะสามชาเชิญรับฟังและเต้นไปด้วยกันพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องจ๋า

เย็นน้ำตาลาดอยู่ที่ตราดนะคะพี่น้อง ประมาณทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องท่านอื่นท่านจะเสียใจเนาะคือใครวันเกิดเปิดมาเถอะดิฉันจะเปิดให้นะคะสวัสดีค่ะคุณอัมไพแท้เดียวนะคะคุณแสงจันจันพิรมนะคะเขียนมาว่าจูฟโอ้โหเขียนอย่างนี้จริงๆนะคะจูฟฟังมาดานจนหลานสาวเรียนจบแล้วครับจบม.อุบลนะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะจากนั้นคุณวารินทักทายมาสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้ดิฉันก็เสิร์งเสด็จตะเดาเลยนะคะคุณทองพูนเบญเจริญอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษณ์วรกาญจนะขอโทษค่ะคุณวลีลักษณ์วรกาญจะรัศมีนะคะต้องอ่านให้ถูกเนาะคุณสมบัติจากคลองท่อมกระบี่จ้าโอ้โหเจสุตอนนี้ส่งข้อความมาส่งสติ๊กเกอร์มาส่งสารพัดเลยนะคะโอ้โหน่ารักที่สุดคุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งเงินนะคะโอ้โหส่งนิ้วโป้งค่ะกำนันกัลหันอ่านนะคะคุณนิพนธ์พรมคำมูลแล้วก็โอ้ยเยอะจริงเยอะจังวันนี้นะโอ้โหเซิร์ฟกันเสด็จตะเดาพี่น้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะคุณพันจ้าจากโคราชคุณวิโรจน์แก้วศรีคุณสุธาทิพย์จันทองคุณสัญจรแย้มศรีคุณคณิตจำนงศรีคุณตุ้มจรุงคีรีเพชรบกนครอากาศดีนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณมานพอินเพลงคุณชีวิตต้องทนไม่ต้องทนพี่น้องดูดิฉันดิดิฉันตื่นตีสี่ดิฉันยังไม่ทนเลยนะคะมาวันเดียวพอคุณมาทองสวัสดีค่ะคุณปูนิ่มคุณนิ่มส้มตำแปดครกจากแปดริ้วทักมานะคะคุณจันแรมโล่งอากาศคุณประสาทพรแจ้งศรีสุขดิฉันจำได้นะคุณจันแรมโล่งอากาศนี่จากอำเภอบ้านแพใช่ไหมอำเภอบางแพอำเภอบางแพราชบุรีนะคะเอิ้นตอนนี้พี่ก๊อฟรายงานมาว่าขณะนี้ได้กำลังไปซื้อขนมให้น้องแหม่มแล้วและเมื่อกลับมาเจอกันในลานลู่วิ่งจะเอาขนมมาฝากซะถูกขอบพระคุณพี่กับล่วงหน้านะคะจากหน้าหนึ่งนะคะของข่าวสดข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะจ๊ะอ่านข่าวสดมาเลยจ้าใจล่มๆพี่น้องหนูที่ว่าคือนายกหนูควงเชนกระทบไหลประธานาธิบดีมาคลงรัดเชื่อเอ้ยนะเดี๋ยวเอามาฉบับนี้ก่อนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกนั่นต่ออีกหนึ่งฉบับทีเดียวเลยคุณผู้ฟังเรื่องเดียวจะได้จบหลายฉบับดิฉันก็ทนอ่านได้จากไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจนั่นเนาะมาอีกฉบับหนึ่งนี่ของแท้เลยอันนี้ของแท้พี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพของแท้มาแล้วนะจ๊ะคนไทยโอ้ต้องอ่านก่อนว่ามาจากฉบับไหน Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News คนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ้วมจริงคุณผู้ฟัง4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บโน่นเลยกรกฎาคมคุณผู้ฟังเอ้ยพี่น้องไทยที่เคารพนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะบินไปฝรั่งเศสเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลนะคุณผู้ฟังนะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากฟังสรุปงานจากผู้แทน4หน่วยงานราชการน่ะก็พูดถึงปัญหานอมินีปัญหายาเสพติดบอกว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยจะทำเพื่อคนไทยไม่ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบพร้อมอย่าทำงานแบบไฟไม่ฟางโอ้โหทิ้งไว้แบบนี้คุณผู้ฟังนายกพูดแล้วบินไปฝรั่งเศสดิฉันก็เอ้ยคำนี้ดิฉันก็คุ้นมาแต่เด็ก

่ว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยทำเพื่อคนไทยไม่ได้โอ้โหไม่ๆหรอกเป็นการปรับประโยคจากคำขวัญและวาทะเรียกว่าเป็นวาทะประวัติศาสตร์นะเป็นวาทะดั้งเดิมนะของพลตำรวจเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามคือตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจตอนนี้ก็ปรับแล้วไงเป็นผบ.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละนี่แหละคราวนั้นเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อ่ะเขาเรียกว่าอัศวินยุคอัศวินเผ่าศรียานนท์เนี่ยนะเคยกล่าวแบบนี้แหละในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจเป็นปีแรกปีนั้นเป็นปี2494พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พูดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แม้เราเดิมมาชัดเชอะสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็เกิดอะเมื่อวันที่13กันยายนปีพ.ศ.2509ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาเป็นว่าเนี่ยคำพูดนั้นน่ะมันคือการดัดแปลงอะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดปี2509แต่คำพูดนี้ครั้งแรกออกจากปากของเจ้าของวาทกรรมคนแรกและคนเดียวนั่นคือปีพ.ศ.2494เนี่ยคุณผู้ฟังตอนนั้นดิฉันนั้นคิดว่าดิฉันยังไม่ตายนะแล้วก็เพิ่งตายแล้วก็มาเกิดใหม่ก็ขำๆไปนะอ้าวคราวนี้นะสื่อดังก็เปิดตัวเลขอีกคุณผู้ฟังนะเปิดตัวเลขของสำนักนายกรัฐมนตรีจัดจ้างเลี้ยงผู้ประกอบการอะพูดรัฐบาลฟังให้เจ้าสัว10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์ก่อนอะนะก่อนที่คุณอนุทินจะบินไปฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก่อนที่จะพูดไอ้คำเมื่อกี้เป็นประโยคที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยนะคะก็พบค่ะว่าตัวเลขเนี่ยนะคะเป็นการจ้างออกแบบรูปแบบการจัดงานตกแต่งสถานที่ดำเนินรายการเนี่ยทั้งหมด 475,500 บาทมีการจ้างจัดทำระบบเสียงระบบคุณภาพระบบเสียงและอุปกรณ์เนี่ยนะคะคือแสงเสียงอะแสงสีเสียงเอาไว้ครบแล้วกันนะคะพร้อมกับติดตั้งแล้วก็รื้อถอนอีกนะจากยอดเมื่อกี้คือ 482,825 บาทรวมหลงจ้องเหน่งเจ้งจ่ายไปเฉพาะแสงสีเสียงแล้วก็การจัดแต่งอุปกรณ์เนี่ยนะคะสถานที่ดำเนินงานด้วยเนี่ยนะคะก็ 958,325 บาทนี่ดิฉันอ่านละเอียดทุกเลขเลยนะก็อีกนิดนึงก็ล้านนึงอะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการว่าจ้างเนี่ยไม่ระบุถึงวงเงินเมนูที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคการโรงแรมเนี่ยแสดงฝีมือเสิร์ฟคือไม่ได้แสดงตัวเลขราคาอาหารที่เจ้าสัวรับทานตามที่รัฐบาลเรียกเข้ามาฟังความเห็นเนี่ยเป็นอาหารฟิวชั่นวันนั้นอะฟิวชั่นก็แปลว่าไม่เยอะเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนั้นเมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะคะก็พี่น้องไทยตาดำๆนะเขาพูดกันหลักล้านพวกเราประชาชนตาดำๆดิฉันใส่แว่นดำด้วยเตรียมรับมือรับเงินเดือนละพันคุณผู้ฟังในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพาสผ่านแอปเป๋าตังรับสิทธิ์เนี่ยนะคะร่วมจ่ายนะ60 40วันที่25ถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์นะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนคนไทยคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐและไม่เป็นผู้มีสิทธิ์

รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐคือถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องรับนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสิทธิ์นี้เนี่ยนะคะให้เดือนละ1,000ให้เดือนละ1,000บาท4เดือนรวดคุณผู้ฟังคือรัฐจ่ายให้ใช่ไหมคะ 4,000 บาทส่วนเราเนี่ยต้องจ่ายในส่วน 40% นะเราต้องรับผิดชอบตัวเรานะปัดเศษขึ้นมาแล้วก็คือ667บาทเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทบยอดไม่ได้สมมุติว่าหมดเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาจะทบยอดที่เหลือไปเดือนถัดไปไม่ได้หรือว่าจะยกหลงจ้องเหล่งเจ้งแล้วไปจ่าย 4,000 เดือนสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะต้องใช้เดือนต่อเดือนเพื่อที่จะได้มีการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องคะจำไว้เราต้องเอาแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนทุกคนเหตุผล 1. มันคือเงินภาษีประชาชนหน้าดำๆอย่างเรา 2. ถ้าเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากซื้อก็ขอให้ลงทะเบียนไว้มองหน้าแม่ค้ามองหน้าพ่อค้าตากแดดตากลมตากฝนขายของขายยากขายเย็นเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆแล้วที่สำคัญถ้าเงินก้อนนี้เราไม่เอาออกมาใช้เราซื้อเสร็จเรามากินเสร็จแม่ค้ายิ้มพ่อค้ายิ้มถ้าเงินก้อนนี้30ล้านสิทธิ์เนี่ยเราไม่เอาออกมาใช้คุณรู้ฟังว่ามันจะหลงไปตรงไหนอะแล้วใครจะมากินแทนเราไหมอะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแก่แม่ค้าเราต้องเห็นแก่พ่อค้าและเราต้องเห็นแก่ตัวเราเพราะมันคือภาษีของประชาชนที่สำคัญที่สุดพี่น้องค่ะมีคนมาแซะนั่นคือหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพรรคน้ำสามผู้ช่วยส.ส.เลยของคุณหมอวรงค์นี่แหละเอามาโชว์สื่อคุณผู้ฟังยันบอกมี3คนก็พอลั่นหากทำให้ส.ส.ส.ว.มีผู้ช่วยแค่3คนนี้นะภายในเวลา4ปีจะประหยัดเงินภาษีของชาติเนี่ยชาติของเราเนี่ยคุณผู้ฟังได้ถึง 2,500 ล้านนี่ตัวเลขกลมๆนะย้ำมีผู้ช่วยแค่3คนก็ทำงานได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะตอนเลือกเราเลือกกี่คนเราเลือกคนเดียวแต่พอเข้าไปในสภาเป็นไงล่ะมันแตกลูกแตกหลานออกมาเป็น8คนซึ่งหมอวรงค์บอก3คนก็พอ8คนก็เกินจำเป็นเพราะนั่นคือภาษีของประชาชนทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะคะมันเจ็บคุณผู้ฟังแต่เจ็บนิดเดียวเพลงนี้เปิดให้ฟังเลยจ้ะ

จ็บนิดเดียวพี่น้องเจ็บกันก็ไปพี่น้องเอาไปคนละ 4,000 เออเอาเข้าไปพี่น้องเออพูดไปมานี่มานี่มานี่ยังเจ็บไม่พอขออีกทีโอ้ยไม่ใช่มานี่ค่ะมาที่ Daily News นะคะบอกว่าอิหร่านสหรัฐเปิดศึกน้ำลายข้ามทวีปนะเขาเปิดศึกคุณผู้ฟังเหตุเพราะว่าไม่มีการให้แร่ยูเรเนียมก็ฮึ่มเลยบอกว่าจะมีการเก็บเงินผ่านฮอร์มุสฮอร์มุสเป็นช่องแคบนะบอกว่าจะเจอดียังไม่พอค่ะไทยรัฐต่อเลยนะคะบอกว่าไม่ส่งยูเรเนียมทำขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายยิวลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ถ้าเกิดว่าศึกอิหร่านเนี่ยนะคะจบคุณผู้ฟังคะเรือรบของสหรัฐจะไปต่อนะมันยังไม่ได้จบนะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าจบศึกอิหร่านแล้วมันจะจบมันไม่จบค่ะพี่น้องเพราะว่าจะไปต่อคิวบาตอนนี้มีการเคลื่อนกองกำลังเรือของสหรัฐเนี่ยไปล่องแถวๆนั้นแล้วคุณผู้ฟังมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็วิกฤตเฮอร์มุดเนี่ยมันก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกและนำไปสู่ราคาอาหารรวมถึงปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเกือบทุกประเทศในโลกเลยต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ตั้งแต่เอเชียยุโรปไปจนถึงประเทศยากจนในแอฟริกาแต่ก็แค่เกือบทุกประเทศในโลกเพราะสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้รัสเซียเนี่ยเพิ่มรายได้เข้ารัฐจากการขายพลังงานน้ำมันแก๊สในราคาที่สูงขึ้นท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานที่ปั่นป่วนและต้นทุนโลจิสติกที่สูงขึ้นปัจจัยที่ว่าเนี่ยนะคะบั่นทอนการเติบโตเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเงินของประเทศต่างๆแล้วก็เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็แปลง่ายๆเลยแปลว่าของแพงประชากรโลกก็จะลำบากรวมถึงประชากรไทยด้วยนะแล้วก็เมื่อพูดถึงตรงนี้มาดูเลยหลังจากเกิดศึกอิหร่านที่ยืดเยื้อเกือบจะ3เดือนแล้วเนี่ยนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันย่ำแย่กระทบค่าครองชีพค่าไฟค่าน้ำต้นทุนดำเนินธุรกิจต้นทุนขนส่งโดยเงินเฟ้อในสปป.ลาวเนี่ยพุ่งสูงถึง 10.2% สูงสุดในกลุ่มอาเซียนตามต่อมาด้วยฟิลิปปินส์เงินเฟ้อ 7.2% กัมพูชา 5.8% เวียดนาม 5.5% ประเทศของเรา

ประเทศไทย 2.9% อินโดนีเซีย 2.4% สิงคโปร์ 1.8% และมาเลเซีย 1.7% ถามว่าทำไม2ประเทศนี้คือสิงคโปร์และมาเลเซีย

คงอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลขณะเดียวกันค่ะไทยก็อุดหนุนเหมือนกันอุดหนุนน้ำมันดีเซลผ่านโครงการพลังงานประมาณสัก 9.3 บาทต่อลิตรส่งผลให้เงินเฟ้อของไทยก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนั่นก็คือต่ำกว่าสปป.ลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามก็ต่ำได้แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาตามต่ออีกนะคะจากพาดหัวเนาะของหนังสือพิมพ์อีกอย่างน่ากลัวมากอ่ะไทยรัฐนะคะนี่เลยมานี่เร่งแก้19จุดกลุ่มเสี่ยงทางตัดรถไฟกลมรางแจ้งจับทุกคันจอดค่อมวันเกิดเหตุตำรวจก็ล่าโชเฟอร์นักเรียนที่เป็นรถตู้นะคะคุณผู้ฟังคายอยู่มันนั้นเลยคุณผู้ฟังเอ้ยเป็นเขาเรียกว่าเสียวซ้ำรอยอ่ะตำรวจก็เร่งติดตามนายสังวานเปรมเปรียคนขับรถตู้นักเรียนที่ขับรถตู้เนี่ยนะคะขึ้นไปจอดนิ่งบนรางค่อมไว้เลยจริงๆแล้วมีหลายอย่างให้ค่อมอ่ะไม่ค่อมค่อมรางรถไฟพี่น้องท้าทายพี่น้องประชาชนที่จุดตัดแยกซุ้มประตูชัยอำเภอเมืองลพบุรีท่ามกลางความตกอกตกใจของผู้พบเห็นแต่ปรากฏว่าพนักงานไม้กั้นเนี่ยวิ่งไปไล่ให้พ้นจากรางคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาต่อที่ข่าวสดบอกว่าระทึกแล้วระทึกอีกระทึกเกือบทุกวันแหละคุณผู้ฟังนะคะรถตู้นักเรียนค่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไม้กั้นนะวิ่งไปไล่วุ่นเลยตำรวจก็ตามตัวเนาะโชเฟอร์อ่ะส่วนกรุงเทพก็ต้องมีการแก้ไขกันอีกคุณผู้ฟังมันท้าทายชนแล้วเป็นไงชนแล้วตายมันตายด้วยก็จบแต่จบมะในรถมีเด็กนักเรียนนะคะเนี่ยใจร้ายเกินอ่ะแบบนี้นะมันต้องเอามาตัดนิ้วตัดให้ทุกครบทุกนิ้วเลยอ่ะนะแล้วก็ให้ไปค่อมหรือไม่งั้นก็ให้ไปนอนค่อมค่อมอะไรมั่งว่าไปดิฉันก็พูดไปเรื่อยเนาะเห็นแล้วนึกถึงนะว่าถ้าลูกของเราอ่ะลูกของเราอ่ะอยู่ในรถคันนั้นอ่ะพี่น้องของเราอยู่บนรถเมย์อ่ะแล้วรถเมย์ก็ขึ้นไปค่อมอ่ะรางรถไฟอ่ะแล้วจะคิดยังไงจะคิดอะไรได้ไปมากกว่านี้มันคิดไม่ได้พี่น้องแล้วมันก็ทำกันอยู่อย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีอำนาจเนาะคนที่มีอำนาจคือใครล่ะตำรวจมะตำรวจต้องไปยืนไหมใช่ไหมก็ว่าไปดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายหรอกแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็กลับมาอีกแล้วคุณผู้ฟังก็กลับมาทำไมก็ถามไป กลับมาค่อม ก็รางรถไฟ ภรรยาที่บ้านก็มีว่าไป กลับมาทำไมคะ